0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือเอมม่าเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: ขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่นวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตก

0: กับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7 วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและยังคงสูญหายอีก5 รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270 เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกัญจุชาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2วณิชพลเทระรัตกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลราดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่ การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13
3: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันดับต่อนี้ไปก็จะขอนำเรื่องราวของชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎกสำหรับชาดกนี้เรียกกันว่าทศชาติทัสสะแปลว่า10เรียกว่าชาติ10ชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็น เสวยพระชาติในระดับที่ปฏิบัติในขั้นปรมัตถบารมีสำหรับชาติสิบชาตินี่มีความสำคัญมากแต่ว่าเรื่องราวของชาดกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องการปรมัตถบารมีแล้วก็จะต้องคอยฟังกันต่อท่านท้ายๆถ้าฟังกันตอนระยะต้นนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นท้องนิทานเกินไปแต่ถ้าว่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ไร้สาระทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและบรรดาประชาชนในครั้งนั้นสำหรับวันนี้ที่ได้ตอนต้นนี้ก็จะขึ้นเรื่องต้นเลยคือเรื่องของพระเตมีใบแต่ความจริงพระเตมีที่ทำในใบถึงแกล้งใบแล้วทำไมถึงแกล้งใบก็มาฟังเรื่องราวกันก่อนถ้าคืนไม่นิชัยแล้วก็ไม่จบละอีก10ปีก็ไม่จบในพระบาลีมีว่าในการครั้งก่อนนานมาแล้วนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิกราชครองนครสมบัติคือครองสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีสำหรับชื่อเมืองนี้บรรดาท่านหลายก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาจะเป็นชาติไหนอดีตหรือว่าอนาคตก็ตามชื่อก็พาดพิงกันไปคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างเปลี่ยนไปบ้างเป็นของธรรมดาท่านกล่าวว่าเมื่อพระเจ้ากาสิกราชครองพระราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแต่ทว่าพระองค์หาพระราชโอรสและพระราชธิดาไม่คือไม่มีลูกหญิงลูกชายในเมื่อไม่มีลูกหญิงลูกชายความรู้สึกอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นว่ากลัวว่าจะไม่มีผู้สืบตระกูลนี่แหละท่านทั้งหลายบรรดาท่านหลายเคยฟังมาแล้วว่าคนสมัยนี้บางพวกเขาถือว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดเพราะอาศัยความมั่วสุมในความสนุกในกามารมณ์ของบิดามารดาเป็นสำคัญไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเกิดนั้นเรื่องชาดกตอนนี้ค้านกันแต่ความจริงแท้ไม่ต้องอาศัยชาดกอาตมาเป็นพระเคยได้ฟังอยู่เสมอว่าคนที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาพยายามว่าจะมาหาพระบอกทำยังไงจะได้ลูกสักคนจะได้ลูกผู้หญิงสักคนจะได้ลูกผู้ชายสักคนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแสดงว่าคนส่วนมากอยากมีลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกไม่เอาเรื่องพระเข้าไปพูดนี่เมื่อพระราชานี้เกรงไปว่าจะไม่มีผู้สืบตระกูลยังให้นางจันทเทวีและพระสนมกำนันทำพิธีขอพระราชโอรสนางจันทเทวีนี่เป็นมเหสีหรือเป็นพระบรมราชินีนาถนั่นเองในบรรดาสนมกำนันก็หมายความว่าพัญญาน้อยๆทำพิธีขอพระราชโอรสอัคคมเหสีทรงทำตามจึงได้ทรงครรภ์เมื่อครบกำหนดแล้วก็ประสูติออกมาเป็นพระราชกุมารคือมีลูกชายลูกชายคนนี้ก็รูปร่างหน้าตาดีนะพระเจ้ากาสิกราชทรงดีพระทัยเป็นมากจัดพิธีสมโภชดูสิไหมล่ะมีความต้องการมีบุตรของบิดามารดานะมีอยู่เมื่อปรากฏว่าเริ่มตั้งครรภ์แล้วแล้วก็ประสูติออกมาจึงจัดให้มีการสมโภชมีมโหรสพคำว่ากันมากมายแล้วก็ทรงพระราชทานนางนมให้แก่พระราชโอรสและขนานพระนามว่าเตมีราชกุมารให้ชื่อว่าเตมีเตมีนี่แปลว่าอะไรไม่ต้องแปลเพราะเป็นชื่อคนเพราะว่าวันประสูตินั้นฝนตกกันไปทั่วทั้งเมืองและเป็นเหตุให้น้ำพระทัยของพระองค์และบรรดาประชาชนทั้งหมดได้รับความชุ่มชื่นจึงให้นามว่าเตมีฉะนั้นเตมีในที่นี้ก็แปลความเย็นใจนั่นเอง แต่เขาจะแปลว่าอะไรขอนักปราชญ์ทั้งหลายโปรดให้อภัยด้วยนะอันนี้ก็พูดกันตามเรื่องคือถือเนื้อความเป็นสำคัญทีนี้ท่านกล่าวว่าเรื่องความกลัวว่าไม่มีคนจะสืบตระกูลก็หมดไปเมื่อเจ้ากาสิกราชโปรดปรานพระราชทานกุมารพระราชกุมารนี้มากคือรักลูกชายมากนั่นเองบางครั้งถึงก็อุ้มออกไปทรงว่าราชการด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาได้เห็นในอย่างท่านหลายที่เขากล่าวกันว่าบิดามารดาเนี่ยไม่รักลูกไม่ตั้งใจให้ลูกเกิดนั่นก็ไม่จริงถึงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังไม่ทอดทิ้งถ้ายังไม่ต้องการให้เกิดไม่มีความประสงค์แล้วก็ท่านขาดเมตตาทิ้งเสียเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นฉะนั้นการกล่าวถึงของบุคคลรุ่นหลังว่าลูกเกิดมาเพราะอาศัยความสนุกของพ่อแม่เป็นเกณฑ์ก็ไม่เป็นความจริงไม่ว่าลูกชายหรือว่าลูกหญิงถ้าออกมาแล้วจะท้องพ่อท้องแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเมตตาทิ้งมารายตายเมื่อนั้นจะเห็นได้ว่าบิดามารดาทั้งหมดน่ะรักลูกยิ่งกว่าตนจะลำบากยากค้านเพียงใดก็ตามทีขอให้ลูกได้ดีมีความรู้มีความเป็นอยู่สบายพอใจทั้งท่านแล้วนี่บิดาและมารดามีน้ำใจใสไม่แก้วคือความรักลูกยิ่งกว่าตนเช่นนี้นี่การกล่าวของคนทั้งหลายที่กล่าวว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดก็ไม่เป็นความจริงนอกจากลูกประเภทนั้นจะเป็นลูกทรพีอกตัญญูไม่รู้คุณไม่มีความดีต่อบิดามารดาเท่านั้นเพิ่งกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่พระราชวินดาอุ้มออกไปฝ้าราชการอยู่อมาตย์ได้นำโจรเข้ามาให้ทรงวินิจฉัย4คนด้วยกันราชาทรงสั่งให้ลงอาญากับโจรทั้งหลายเหล่านั้นคนหนึ่งให้เขียนด้วยไว้ที่มีหนามอีกคนหนึ่งให้เอาหอกแทงทรมานให้เจ็บปวดแสนสาหัสคนหนึ่งให้เหลาเสียบไว้ทั้งเป็นคนหนึ่งให้คุมขังไว้พระราชกุมารเห็นเช่นนั้นก็มาคิดในใจแต่ความจริงพระราชกุมารองค์นี้พอเกิดขึ้นมาก็ระลึกชาติได้เมื่อเห็นเข้าเช่นนั้นก็มีความรู้สึกเดิมรู้สึกตัวว่าเคยเป็นพระราชาเช่นนี้มาเช่นเดียวกันก็ได้เคยสั่งลงโทษแก่คนสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากคนในเวลานั้นก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นเวลากาลนานต้องถูกทรมานมากจึงได้คิดว่าพระราชวิดาของเราทำดังนี้น่ากลัวเหลือเกินตายไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกเช่นกับที่เราตกมาแล้วแน่นอนเราเองถ้าใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องมาครอบครองแผ่นดินอย่างนี้จะต้องมีคำสั่งลงโทษคนอย่างบิดาราชบิดานี่แม้มันชักเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วนะเพราะหน้าที่ของพระราชาในสมัยนั้นจะต้องทำอย่างนั้นเราก็จะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนนึกเห็นนรกเห็นภาพเดิมของพระองค์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานก็หวั่นไหวใจจึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรดีเนาะจึงจะต้องพ้นจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หมายความว่าจึงจะพ้นจากการไปจากเกณฑ์จากการที่จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปข้างหน้า ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเวลานั้นมีเทพวินดาผู้เคยเป็นมารดาของพระราชมาในครั้งก่อนสิงอยู่ที่เสวกชัด คำว่าสิงนี่ไม่ได้อยู่ที่เสวกชัดเป็นผู้รักษาเสวกชัดนั่นเองนี่ในบรรดาท่านหลายจำให้ดีนะที่เขาว่าคนทุกคนมีเทวดารักษาตัวนะให้การเกิดเปิดไปเกิดมาของพวกเรานี่มันนับชาติไม่ถ้วนญาติก็ดีบิดามารดาก็ดีในอดีตที่ท่านยังเป็นเทวดาอยู่เป็นพรหมอยู่ท่านรู้ว่าเราเป็นใครที่ติดตามรักษาอยู่เสมอเป็นนั้นว่ามนางเทพธิดาผู้เคยเป็นมารดาพระราชกุมารในครั้งก่อน เป็นสู้สิงอยู่ที่เสวกฉัตรได้แนะนำพระราชกุมารให้ปฏิบัติ3ประการด้วยกันท่านมากล่าวบอกว่าลูกรักถ้าเจ้าไม่มีความปรารถนาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ต้องสั่งฆ่าคนต้องสั่งลงโทษคนอย่างนี้แล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื่อนหนึ่งจงแกล้งทำตนเป็นคนง่อยเสียสองจงแกล้งทำเป็นคนหูหนวกสามจงแกล้งทำตนเป็นคนใบ้เมื่อเจ้าทำสิ่งทั้งสามประการนี้ได้เจ้าจะพ้นจากการเป็นพระราชาเมื่อพระราชกุมารเห็นนางเทพธิดาซึ่งเคยเป็นมารดาในการก่อนก็จำได้เพราะว่าท่านลึกชาติได้นี่ท่านก็จำได้เมื่อมันแนะนำแบบนั้นท่านก็ปฏิบัติตามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเตมีก็เริ่มทำตนเป็นคนไม่พูดไม่จาอะไรทั้งหมดเริ่มทำเป็นใบ้ใครเขาพูดมาก็ทำเป็นไม่ได้ยินจะขยับขยื่นก็ไม่เอาเขาอุ้มไปวางไว้ที่ไหนก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับกระเดื่อนเยื่อนกายทั้งหมดทำเป็นคนง่อยพระราชวินดาก็สงสัยพระเอลูกชายของเรานี่แต่ก่อนเธอก็เป็นเด็กดีๆรื่นเริงกระโดดโลดเต้นเหมือนกับเด็กธรรมดาพูดจาก็เสียงใสแจ๋วฟังแล้วก็เพลิดเพลินเสียงไพเราะอยู่ตลอดเวลาทำไมกลับมาเงียบขึงไม่พูดไม่จาใครจะพูดอะไรก็มาทำก็ไม่ได้ยินจะพูดว่ายังไงก็เฉยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินอะไรคงจะเกิดโรคภัยชนิดใดชนิดหนึ่งเคยเป็นแน่จึงให้หมอมาตรวจหมอก็ตรวจแต่ก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไรเห็นอาการทั้งร่างกายทุกอย่างก็เป็นปกติจึงพระราชาจึงได้ทรงทดลองว่าลูกเราจะแกล้งทำหรือจะเป็นจริงทดลองในเหตุหลายประการเป็นต้นว่าให้อยู่ในที่สกปรกตามปกติเป็นคนชอบสะอาดถ้าเธอทนความสกปรกไม่ไหวก็จะได้แสดงการไหวออกมาทางกายหรือว่าพูดพระเตมีก็ทนได้ทำไมจึงทนได้ก็เห็นภาพมาตนเคยเป็นพระราชาไม่อยู่ในนรกเพราะการลึกชาติได้ก็คิดว่าเหม็นแท้นี้ไม่เป็นไรไฟไหม้สันพาวุธสับฟันมีความสำคัญกว่า ยอมทนไม่ยอมเป็นพระราชาหรือไม่ยอมพูดแม้จะหิวก็ไม่แสดงการร้องไห้จะกลัวก็ไม่แสดงการกลัวคงเฉยๆทำเอาพระราชวินดาสิ้นปัญญาบรรดาพวกมาจึงได้รับประสาว่าจะขอทดลองดูก่อนก็ทรงอนุญาตครั้งแรกเขาให้พระเตมีนั่งอยู่ในเรือนแล้วก็แกล้งจุดไฟเพื่อจะให้พระเตมีกลัวไฟไหม้แต่ท่านก็หาได้ทำให้พระเตมีหวาดกลัวไม่คงอยู่เป็นปกติรายการต่อไปทดลองอย่างนี้คือหมายความว่าทดลองอยู่แบบนี้ทั้งปีชิ้นเวลาทั้งปีก็ไม่พบความผิดอะไรพระเตมีก็ทำเป็นคนใบ้คนหนวกคนง่อยตามปกติ ต่อไปก็ทดลองได้เอาช้างตกน้ำมันโดยนำเด็กๆทั้งหลายกับพระราชกุมารไปประทับอยู่ที่พระลานหลวงให้มีเด็กห้อมล้อมอยู่มากแล้วก็ปล่อยช้างที่ตกน้ำมันที่ฝึกแล้วดีเชือกหนึ่งวิ่งตรงเข้าไปเหมือนกับจะเหยียบพระราชกุมารเด็กที่ห้อมล้อมอยู่นั้นหวาดกลัวร้องไห้พากระวิ่งหนีกระจายกระจายแต่ถ้าว่าพระเตมีก็คงทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้มันเท่นเดิมไม่ขยับกระเยื่อนเพื่อจะหนีไม่ร้องไม่อดไม่ควรทั้งหมดเขาทดลองอย่างนี้เส้นเวลาทั้งปีก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนกันพระกุมารก็ทรงเงียบไม่กระดุกกระดิกคงเป็นอย่างนั้นอยู่ปกติแม้ช้างจะจับวรกายขึ้นมาเพื่อจะฟาดก็ไม่กลัว เพราะมุ่งหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราตายใช้เวลานี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเราจะได้ไม่ต้องตกนรกอย่างสมัยก่อนเพราะนี่เราผ่านนรกมาแล้วภาพนรกมันปรากฏอยู่กับตาต่อไปก็ทดลองด้วยงูให้พระเตมีนั่งอยู่แล้วก็ปล่อยงูมารัดตามธรรมดาเด็กย่อมกลัวงูแต่ถ้าว่าเด็กอย่างพระเตมีไม่ยอมกลัวงูเป็นนั้นว่าคงนั่งเฉยเหมือนกับรูปปั้นเล่นเอาอมาตย์เจ้าปัญญาทั้งหลายอกสั่นขวัญหายปวดหัวไปตามๆกัน ทุกลอนอย่างนี้ที่ละตั้งที่ทดลองแบบนี้สิ้นระยะเวลาตั้ง1ปีความจริงลองตั้ง1ปีแล้วก็ไม่เกิดผลแล้วพระคุณเอ้ยแต่เขาก็คงจะลองหลายๆวิธีในระบบของการให้งูจะให้งูกัด แต่ว่าท่านก็ทำเฉยเพราะอะไรเพราะมองไปดูในภาพเก่าไฟมันลุกคึบคึบคึบคึบคึบฟัดหอกก็แทงสันพาวุธก็สับค้อนก็ทุบไฟก็ไหม้มันร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดท่านคิดว่าถ้าจะตายพระทรงความดีแบบนี้เราไปสวรรค์ดีกว่าต่อไปก็ทดลองด้วยการให้นั่งอยู่แล้วให้คนถือดาบวิ่งมาทำท่าจะฟันแต่พระกุมารก็ทำไม่รู้ไม่ชี้หูก็ทำเหมือนไม่ได้ยินปากก็ไม่ส่งเสียงกายก็ไม่กระดิกกระเดี้ยทดลองอย่างนี้ปีหนึ่งอ้าวไม่ได้ผลต่อไปก็ทดลองใหม่ลองโดยเสียงโดยให้พระเตมีนั่งอยู่องค์เดียวจู่ๆก็มีคนมาเป่าสังเป่าแกรตีกลองให้มันเสียงมันดังๆขึ้นมาพร้อมๆกันจะได้ตกใจและกระโดดหนีเพราะว่าอยู่ๆเสียงก็โครงครามครึ่งครันขึ้นมาแต่พระเตมีก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินก็มาเล่นกับคนแกล้งนี่จะมีประโยชน์อะไรการทดลองข้อหมัดระยะเวลา7ปีนี่ว่ากันมา7ปีนะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถจะทำให้พระเตมีพูดขึ้นมาได้ตั้งแต่อายุ9ปีจนกระทั่งถึงอายุ16ปีพระเตมีก็คงทำเป็นคนหูหนวกคงทำเป็นคนใบ้คงทำเป็นคนง่อยตามเดิมเมื่อเวลาการผ่านวัยอายุของพระเตมีใหญ่กล้าขึ้นมาแล้ว ก็คิดทดลองอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าเด็กวัยรุ่นมักจะชอบในด้านกามารมณ์จัดนะเอาเข้าเลยไหมล่ะนี่เรื่องของผู้ใหญ่นะเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แกชอบมาก่อนแกเลยนึกว่าเด็กชอบฟังจึงจัดนางสาวให้ยังให้จัดหานางสาวเล็กน้อยสวยๆมาบรรพบุรุษด้วยประการต่างๆกอดรัดบ้างลูบโน่นลูบหนีบ้างจนกระทั่งเปิดโน่นให้ดูบ้างเปิดนี่ให้ดูบ้างเอ๊ะเปิดโน่นเปิดนี่มันเปิดอะไรนะก็นึกเอาเองก็แล้วว่าเขาเปิดอะไรทำอย่างไรพระเตมีก็ทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้อีกจะไปตกลงได้ยังไงแล้วก็กลัวไฟไหม้การแต่งงานมันเป็นของไม่หนักแต่การเป็นพระราชาเป็นของหนักหนักอะไรถ้าไม่กลัวหนักเท่ากับหนักสั่งฆ่าคนสั่งลงโทษคนนี่ท่านจำได้ว่าท่านถูกลงโทษมาแล้วท่านก็เลยแกล้งทำไมยอมตายดีกว่าเขากล่าวต่อว่าใครจะพูดว่าอย่างไรจะทำอย่างไรพระเตมีก็ไม่ได้ยินทั้งนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่ร้องไห้เหมือนเด็กๆไม่อ้าปากส่งเสียงอะไรออกมาผลดีสุดพระราชวินดาและหมาดลงความเห็นว่าพระเตมีคงจะเป็นคนกาลิกนีเอ้าเขาแล้วนะสิเป็นคนกายกรณีเป็นเสนียดบ้านเสด็จเมืองทำบ้านเมืองให้เสียขืนให้อยู่ต่อไปคงจะเกิดอันตรายแก่พระองค์อันแน่โอท่าแล้วที่ว่าขืนอยู่ต่อไปก็จะเป็นอันตรายแก่พระมหากษัตริย์ด้วยจะมีอันตรายแก่สมบัติและจะมีอันตรายแก่พระอัครมเหสี ควรจะออกไปทิ้งเสียในป่าช้าพีดิบนอกเมืองแน่แน่ว่าเขาแล้วไหมล่ะคนดีว่าไม่ดีซะแล้วเอาตามใจเขาตามพระบาลีท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นราชาก็เห็นกับคำแนะนำของเขาด้วยจึงดำริจะเอาไปทิ้งเสียสำหรับพระเทวีคือพระราชมารดาผู้ไปอักเมสีเข้ามาเฝ้ากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์เคยพระราชทานพรหมกไว้แก่ข้าพระองค์บัดนี้หม่อมฉันจะขอทูลขอพรนั้นความจริงคำว่าพรนี้พระราชาโดยมากมักจะมีลูกแล้วมักจะให้พรกับมเหสีถ้าดีใจถ้ารักลูกนะว่าเธอมีลูกคนนี้เธอต้องการอะไรเธอบอกฉันฉันจะให้ทุกอย่างสำหรับผู้รับพรก็มักจะสงวนไว้ก่อนว่าพรที่พระองค์ให้แล้วหม่อมฉันขอรับไว้แต่ว่าจะขอในวันหลังเขามักจะทำกันอย่างนี้นี่สำหรับพระราชเทวีก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันว่าโอกาสจะเพิ่งมีหม่อมฉันจะทูลให้ทรงทราบว่าพรที่หม่อมฉันต้องการนั่นคืออะไรเมื่อพระราชาทรงให้โอกาสพระเทวียังได้กราบทูลว่าถ้าหากว่าไม่เกินไม่ไปเหตุหรือวิสัยแล้วก็หม่อมฉันขอพระราชทานพระราชสมบัติให้เตมีปกครองพระเจ้าค่ะตอนนี้เล่นพระราชาสะดุ้งยังนึกว่าเอนี่เมียแล้วนี่เป็นยังไงเนาะเขาคงจะไม่เข้าใจมั้งไอ้ลูกของเรานี่มันพูดก็พูดไม่ได้หูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไหวติงอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะแอบมาขอลูกให้ลูกชายปกครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เขาจะเป็นกันยังไงเป็นนั้นว่าพรให้ไว้แล้วนี่มันก็จำจะต้องให้แต่ก็ยังไม่ก่อนจึงทรงตรัสว่านี่เธอเจ้าเตมีเนี่ยมันเป็นคนใบ้นะแล้วหูก็หนวกร่างกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ยังไงก็เพราะว่าเตมีพระนางจึงตากราบทูลว่าก็เพราะว่าเตมีเป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าค่ะหม่อมฉันจึงจะขอพระราชทานพระราชสมบัติเอาละสิถ้าลูกเขาไม่ง่อยเขาก็ไม่ขอยังไงๆก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลานี้ลูกเขาง่อยเสร็จแล้วนี่เขาก็ต้องการจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชาก็ทรงตอบว่าพระราชเทวีนี่น้องเลือกเอาอย่างอื่นเถอะสิ่งนี้มันเกินวิสัยพระราชเทวีก็ตอบว่าหม่อมฉันเลือกแล้วต้องการให้พระเตมีลูกชายเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้เป็นไม่ได้มากเพียง7ปีก็พอแหมเอาจนรอจน7ปีนี่มันน้อยไปอะไรพระราชาก็บอกไม่ได้เป็นไม่ได้แล้วมันเดือดร้อนกับคนอื่นเขาขอลดกันไปลดกันมาเอา1ปีก็แล้วกันหม่อมฉันขอให้เตมีเป็นพระเจ้าแผ่นดินสักหน่อยก็พอพระราชาก็ไม่ให้โอกาสในที่สุดต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็ตกลงกันว่าจะให้เป็นพระราชาสิ้น7วันซึ่งเพื่อนนางอ้างเหตุเพื่อจะขอให้ลูกได้ครองราชสมบัติสิ้นหน่อยและจะไปทำอะไรก็ไปเถิดนี่ละท่านทั้งหลายฟังกันมาสิ้นระยะนานดูไม่เหมือนการเล่านิทานนี่นะคราวนี้ก็ดูมันว่าจะไม่ได้อะไรเลยสาระแห่งธรรมะในการปฏิบัติแต่ก็มีข้อคิดอยู่หน่อยหนึ่งที่ว่าพระเตมีได้เห็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชบิดาสั่งฆ่าสั่งประหารสั่งลงโทษคนในการกระทำของพระราชบิดาแบบนั้นทำไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้แต่ถ้าว่าพระองค์เป็นคนระลึกชาติได้ไอ้การระลึกชาติได้นี่ถ้าเรียฟังกันไปคิดกันไปอย่างชาวบ้านธรรมดาก็เห็นว่าเป็นของเกินวิสัยแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านทั้งหลายไอ้เรื่องบุญบารมีและความดีที่เราสั่งสมไว้แต่การก่อน หรือว่าในชาตินี้ก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าชาตินี้ท่านเคยได้ทิพย์คุยานหรือว่าระลึกชาติได้ถ้าตายไปจากชาตินี้แล้วความดีนั้นมันก็ติดใจไปที่เราตายเนี่ยตายแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ตายด้วยอย่างตัวอย่างในปัจจุบันเวลานี้มีมากแต่ก็อยากขอยกตัวอย่างเด็กสัก3คนอย่างหลานชายท่านพลโททนทองสุวรรณทัตเจ้ากรมยุทธการทหารและการผู้เป็นผู้อำนวยการศูนย์อะไรต่ออะไรคนนี้เป็นเยอะหลายตำแหน่งเป็นเด็กอายุ10ปีคนหนึ่งนี่คนหนึ่งอายุ7ปีเธอฝึกสมาธิช่วงระยะเวลา 2-3 วันเธอก็มีทิพยคุยานแจ่มใสนี่เขามีการพิสูจน์มีการทดลองกันแล้วเอาไว้กันคนละมุมแล้วของหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางไว้จุดใดจุดหนึ่งซึ่งทั้งสองคนไม่เห็นแล้วไปถามเธอจะตอบเหมือนกันนายทหารนายตำรวจเคยหาชนเล่นซ่อนหานักข่าวเธอก็บอกว่าเล่นอย่างนี้ไม่สนุกซ่อนให้ผมไม่เห็นมันถึงจะสนุกนี่คู่หนึ่งเลขคนหนึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่7ปีเหมือนกันก่อนจะนอนพ่อก็บอกว่าลูกภาวนาว่าพุทโธทั้ง3คำนะเอาแบบในหนังสือหลวงพ่อปานเธอก็ว่าอย่างนั้นพ่อแนะนำว่าไม่กี่วันวันหนึ่งเธอพ่อคิดว่าเธอนอนหลับแล้วพ่อนั่งกรรมฐานทำสมาธิ เธอถามว่าลุกมาถามว่าพ่อทำอะไรพ่อก็บอกว่าทำสมาธิถามว่าทำยังไงพ่อก็บอกว่านั่งภาวนาว่าพุทโธก็แล้วกันเธอนั่งไปสัก5นาทีแล้วเธอก็นอนเมื่อท่านพ่อเลิกเธอก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาวนาว่าพุทโธมีพระท่านพาไปเที่ยวในที่ต่างๆเป็นอันว่าพ่อสงสัยมาท้าธรรมาอาตมาก็กล้ายืนยันเพราะเท่าที่เธอพูดมานั้นไม่ผิดในพระไตรปิฎกเลยนี่แหละท่านทั้งหลายเด็ก3คนนี่ที่ทำได้เร็วๆไวๆแบบนั้นก็เพราะอาศัยที่ได้มาในการก่อนคือในชาติก่อนเขาทำมาแล้วผู้ที่เคยได้ทิพยคุยานเพียงตั้งใจทำสมาธิมองแสงสว่างหน่อยเดียวก็สามารถได้ทิพยคุยานเหมือนกับเราเรียนหนังสือนานๆตั้งหลายหลายปีอ่านหนังสือคล่องรู้ดีเขาชวนเข้าป่าไป9ปี10ปีกลับออกมาการรู้หนังสือของเราก็ยังทรงอยู่เพราะมันไม่ได้หายไปไหนอาจจะพูดไปเวลาจะเลยไปซะแล้วท่านทั้งหลายขอลาก่อนวันหลังพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
4: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอตึดตะปือนางนักเจ้ากล้ามีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่หน้าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: Plant based ก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
9: เขาเร่งความเร็วไปที่100
10: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
9: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
10: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
9: เมื่อเกิดการชน
10: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
11: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไป
7: ความจริงประเทศไทยนี้ก้าว
11: ป้าครับชายอยากกินขนม
12: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
11: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
12: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
13: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
3: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
13: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
14: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
2: สวัสดีค่ะ
14: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
2: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
14: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
14: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
15: สี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
16: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู
15: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
16: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
15: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดอย่างอยู่สูญเสีย
17: แสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
18: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูงสามสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิปโคได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะตัดใจสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนดิษฐ์หน้าสังการสูกรายงาน
17: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
19: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรปิยาพันยังเทียนรายงาน
17: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติ
20: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
21: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
22: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
23: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
24: โกงประมาณ
20: แล้วจะทำอะไรผมได
21: ้ก็แฉนะสิ
25: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
26: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
27: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
28: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
29: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวพิริดาภาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ดึงปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานInnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่างสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาแผ่นแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูแล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ

0: เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
1: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
0: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี43จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ ยา

0: ันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
2: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะครับขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
4: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
3: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
5: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนลมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดหรือ NITMX ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเสี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Listเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและ ความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
8: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาพัทราบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21 ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่ และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2ต่อ1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3ต่อ1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
9: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวก็จะต้องเป็นตัวเพื่อจะยืนยันอะไรอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นหรือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ควรระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาอะไรก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
8: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
10: เงินอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
8: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยว ชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัตรอัครธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
14: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่า กดอย่าโอน
14: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
15: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
14: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: 12นาฬิกา47นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับ สมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtam.hackathon.tdtam.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: เร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: โกงแย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบ
9: างแม่ครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: แม่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นขอ
11: โกงข้าวเราไม่โกง
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
12: พิ ี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
13: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
14: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
13: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
14: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากเลยค่ะ
13: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
14: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
13: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
15: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
16: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
17: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
19: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
20: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
5: โกงประมาณ
0: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
8: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
9: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
8: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
10: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
11: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
10: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
11: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
10: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
11: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
10: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับ
12: สมิดเปิดเผยว่าช่วงวันที่24-26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ105หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
13: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
14: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23-27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22-26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
13: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทำซันก้าเอ็มตุลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่า เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอนจอยเทีย
2: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
3: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
3: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
2: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
3: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
2: ชมตัวเองซะงั้น
4: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงเขาสอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามหลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
7: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตร สถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหลอและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบครับ
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
6: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอ้าวในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่มีนิทานทั้ง3เรื่องมาฝากน้องๆกันเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของพืชทั้ง2ชนิดที่ต่างถกเถียงถึงความสำคัญระหว่างความสวยงามและความคงทนทั้งคู่มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งสำคัญกับชีวิตการเป็นต้นไม้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาเป็นตัวตัดสินให้รู้คำตอบที่ทั้ง2ต้นไม้นั้นถกเถียงกันมาเนิ่นนานแต่ว่าคำตอบนั้นจะเป็นแบบไหนไปรับฟังกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าประโยชน์ที่แท้จริงในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามี่กันเลยนะคะส่วนนิทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่าคำสอนที่ผิดพลาดนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งผู้ที่เป็นแม่มักจะสอนด้วยวิธีการสร้างเงื่อนไขแต่พอลูกทำตามเงื่อนไขได้แม่ก็หลงลืมและไม่ทำตามข้อตกลงจนผู้เป็นพ่อทนไม่ได้ต้องเอ่ยปากพูดอะไรบางอย่างขึ้นมาว่าแต่คุณพ่อจะพูดอะไรกันนะมาไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่แอมมี่กันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของเจ้านายผู้ร่ำรวยและคนใช้ข้างกายตักเตือนเจ้านายเพราะว่าความเป็นห่วงในพฤติกรรมการใช้เงินแต่ความเป็นห่วงนั้นกลับถูกมองข้ามมีหนามซ้ำยังถูกมองว่าตัวเองนั้นยังดีไม่พอที่จะไปแนะนำใครจนสุดท้ายคนรับใช้จึงได้เห็นภาพบางอย่างเข้ากับตาตัวเองและทำให้เขาได้เรียนรู้ในบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้บทเรียนนั้นคืออะไรกันนะต้องไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความห่วงใยจากผู้ต่ำต้อยในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามี่กันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยเห็นรุ่นพี่ที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทเดินออกมาจากห้องของคุณครูพลเจ้าจ้อยจึงได้ไปสอบถามจนพบว่าสาเหตุของการทะเลาะกันนั้นมาจากความมุทะลุซึ่งเจ้าจ้อยก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นคนแบบนั้นคำว่ามุทะลุที่ว่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะมาไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิดอ้าวไปแล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าประโยชน์ที่แท้จริงไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นโบตันและต้นไม้ที่มีลำต้นและดอกอันงดงามมันได้ฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งหมู่มวลดอกไม้ซึ่งต่างจากต้นกระบองเพชรที่มีรูปร่างขี้ริ้วขี้เหร่ดูแล้วไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยแล้วลำต้นของมันก็เต็มไปด้วยน้ำมากมาย
1: อุ๊ยดูสิต้นอะไรก็ไม่รู้ช่างไม่มีความสวยงามเอาเสียเลยช่างน่ารังเกียจเสียนี่อะไรสู้ฉันก็ไม่ได้ฉันน่ะสวยงามมากคนมากมายก็นิยมชมชอบฉันน่ะนะต้นโบตันได้พูดเยาะเย้ยต้นกระบองเพชรอย่างได้ใจเจ้ากระบองเพชรได้ตอบกลับไปว่าโถเจ้าโบตันผู้น่าสงสารเจ้าน่ะลุ่มหลงในตัวเองมากเกินไปแล้วนะแต่คนเราเนี่ยจะมองกันแค่ภายนอกไม่ได้หรอกการใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่ความงดงามจะมีประโยชน์อันใดเล่าจิตใจที่กล้าแกร่งต่างหากเล่าที่จะพาเราฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ต่อมาในฤดูร้อนความแห้งแล้งก็ได้มาเยือนต้นโบตันกำลังจะตายใบของมันนั้นเหี่ยวลงแล้วก็แห้งลงเป็นอย่างมากส่วนดอกนั้นก็ร่วงโรยไปแต่กระบองเพชรนั้นลำต้นของมันยังแข็งแรงและเขียวสดมันไม่สะทกสะท้านต่อความแห้งแรงแต่ยังคงสดชื่นและมีชีวิตชีวาเช่นเดิมต้นโบตันได้เห็นดังนั้นก็รู้สึกผิดที่เคยเยาะเย้ยต้นกระบองเพชรไปต้นโบตันก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจในความงดงามของตนที่เสื่อมสลายไป
2: โธ่ไม่น่าเลย

ถึงแม้ว่าความสวยงามของดอกไม้จะชวนให้ผู้คนหันมามองและสนใจแต่ในแง่ของการดำรงชีวิตแล้วความงดงามกลับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเมื่อเทียบกับความแข็งแรงคงทนที่ต้องพยายามเอาตัวรอดท่ามกลางธรรมชาติที่แปรปรวนและถึงแม้ว่านิทานจะแอบบอกมาว่าอะไรสำคัญกว่าแต่พี่ยามีก็คิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆยังไงซะเราก็คงไม่สามารถตัดสินทุกอย่างแบบเด็ดขาดได้ต้นไม้ที่สวยก็อาจจะมีประโยชน์ในแบบของมันในขณะที่ต้นไม้แข็งแรงก็มีประโยชน์ในอีกแบบยังไงก็ต้องมองสถานการณ์ตรงหน้าไว้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยกับครอบครัวที่กำลังตกลงกันเรื่องของกฎและกติกาในการสอนให้ลูกน้อยเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตซึ่งพ่อและแม่นั้นก็ยังเป็นมือใหม่และสอนลูกผิดๆถูกๆจนเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมานั่นเองเอาล่ะไปติดตามการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคำสอนที่ผิดพลาดไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ชาวนาผู้หนึ่งชื่อว่าบุญเหลือ เขาได้อาศัยอยู่กับลูกน้อยและภรรยาสาวที่กระท่อมเชิงเขาครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวเล็กๆพอมีพอกินมีอาชีพทำนาทำสวนและเลี้ยงสัตว์ซึ่งบุญเหลือนั้นได้เลี้ยงหมูไว้5ตัวเช้าวันหนึ่งภรรยาของบุญเหลือนั้นก็ต้องไปจ่ายตลาดแต่ลูกชายของนางได้งองแงอยากจะตามไปด้วยนางจึงได้เอ่ยกับลูกไปว่าโอ๊ยกลับไปอยู่กับพ่อเถอะนะไว้แม่กลับมานะเดี๋ยวแม่จะฆ่าหมูให้เจ้ากินนะโอเคไหมเด็กน้อยได้ยินเช่นนั้นก็หยุดงองแงแล้วก็เดินไปอยู่กับพ่อเขาได้สงสัยว่าทำไมแม่จึงไม่ให้ไปตลาดด้วยผู้ที่เป็นพ่อจึงได้อธิบายให้กับลูกชายได้เข้าใจว่าที่ตลาดนั้นเป็นที่ที่เขาไปหาซื้ออาหารไม่มีอะไรที่ให้เล่นได้เมื่อเด็กน้อยเข้าใจจึงได้บอกกับผู้เป็นพ่อว่าจะไม่ร้องไห้งองแงอีกเมื่อภรรยาชาวนาได้กลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นสามีนั้นเดินจูงหมูตัวอ้วนออกมาเมื่อนางได้เห็นนางจึงได้เอ่ยถามสามีไปว่าจะนำหมูออกไปไหนเขาจึงตอบกับนางว่าจะนำเอาออกมาฆ่าเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารให้ลูกกินนางจึงได้หัวเราะออกมาแล้วก็เอ่ยกับเขาไปว่านางนั้นพูดโกหกอย่างนั้นเองแต่ชาวนานั้นก็ได้พูดขึ้นมาอย่างขึงขังว่า
1: เธอรู้ไหมว่าเธอกำลังสอนลูกให้เป็นคนโกหกในเมื่อเธอโกหกลูกลูกเราก็ต้องย่อมเอาเราเป็นตัวอย่างเพราะว่าลูกจะเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่พูดเสมอเธอคิดว่าการทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอฮะ
0: ภรรยาชาวนาจึงสำนึกผิดและไม่เคยโกหกลูกชายตัวน้อยของตนเองอีกเลย

เพียงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่แต่ก็ยังคงมีความผิดพลาดได้เสมอเหมือนกับคุณแม่ในครอบครัวนี้ที่โกหกลูกจนผู้เป็นพ่อต้องรีบตักเตือนเราไม่อยากจะให้ลูกน้อยเรียนรู้อะไรผิดๆและกลายเป็นคนที่ชอบโกหกหลังจากที่ผู้เป็นแม่ได้ตระหนักว่าตัวเองนั้นทำผิดก็เลยปรับความเข้าใจและไม่ทำแบบนั้นให้ลูกเห็นอีกเลยนี่แหละนะคนเราถ้าผิดแล้วก็ต้องรู้จักปรับปรุงตัวแบบนี้ไม่ถือว่าหน้าแตกแต่กลับกันคนที่รู้จักแก้ไขคือคนที่พยายามพัฒนาตัวเองและควรได้รับคำชื่นชมเสียมากกว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้นะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยกับเรื่องราวของเจ้านายผู้ร่ำรวยและคนรับใช้ข้างกายของเขาที่ตักเตือนเจ้านายเพราะความเป็นห่วงในพฤติกรรมการใช้เงินแต่ความเป็นห่วงนั้นก็กลับถูกมองข้ามไม่นำซ้ำนะคะยังถูกมองว่าตัวเองยังไม่ดีพอที่จะไปแนะนำใครได้ซ้ำหุยทำไมผู้แดงแบบนี้ล่ะคะไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความห่วงใยจากผู้ต่ำต้อยไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: หนึ่งเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอวันคิดแต่อยากจะได้ทั้งที่มีเงินทองมากมายอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐีผู้นี้ก็มีความฟุ่มเฟือยอยู่ในตัวมากมายเช่นเดียวกันกับความไม่รู้จักพอวันหนึ่งเศรษฐีได้สั่งให้คนรับใช้ไปหาซื้องาช้างมาเพื่อที่จะมาทำตะกี้ทองดีซึ่งเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีก็ได้รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ละครั้งที่เศรษฐีผู้นี้อยากจะได้อะไรย่อมต้องได้และแต่ละสิ่งที่เขาอยากได้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากทองดีจึงได้กล่าวเตือนเศรษฐีแต่เขากับหัวเราะพลางพูดออกมาว่า
1: เฮ้ยสมบัติของข้าน่ะมีมากมายเจ้าอย่ามาเป็นห่วงข้าหน่อยเลยเจ้าห่วงตัวเองซะเถอะเจ้าทองดี
0: 2วันต่อมาคนรับใช้ก็ได้นำตะเกียบที่ทำมาจากงาช้างนำมาให้กับเศรษฐีเศรษฐีก็ได้สั่งให้ทองดีไปหาหยกมาทำถ้วยและกระชอนให้เขาอีกซึ่งตอนนี้สมบัติของเขาก็ได้ร่อยล้อลงไปมากแต่เขาก็ยังหาฟังคำเตือนของทองดีไม่และยังคงใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยต่อไป วันต่อมาเขาได้สั่งให้ทองดีคนรับใช้เก่าของเขาให้ไปเสาะหาผ้าไหมอย่างดีจำนวนมากมาตัดให้เป็นผ้าเช็ดโต๊ะและผ้าเช็ดเก้าอี้เพื่อที่จะประชดที่ทองดีนั้นชอบตักเตือนในการใช้เงินของเขาต่อมาเมืองที่เศรษฐีอยู่ก็ได้เกิดภัยพิบัติประสบภาวะข้าวยากหมากแพงแต่เศรษฐีผู้นี้ก็ยังไม่หยุดความฟุ่มเฟือยจนกิจการร้านค้าต่างๆของเขาได้ขาดทุนเพราะว่าไม่มีเงินมาหมุนเวียนเนื่องจากเขาได้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยโดยนำไปซื้อของจนหมดแล้วในเวลาต่อมาเศรษฐีก็ต้องขายกิจการหลายอย่างจนหมดเนื้อหมดตัวในที่สุดก็ต้องขายบ้านรวมถึงทรัพย์สมบัติทั้งตะเกียบงาช้างช้อนหยกและอื่นๆอีกมากมาย
1: นี่แหละนะถ้าคนเรารู้จักใช้เงินอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักหาไม่

เองจะร่ำรวยกว่าแต่ก็ไม่ควรที่จะมองข้ามความห่วงใยของคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวค่ะที่มักจะพูดกับเราแล้วก็ตักเตือนด้วยความหวังดีจริงๆแต่ก็น่าแปลกนะคะที่คนใกล้ตัวมักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอเหมือนอย่างในนิทานเรื่องนี้ที่สุดท้ายแล้วการไม่ฟังคำตักเตือนเพียงเพราะคนตักเตือนมีฐานะที่น้อยกว่าก็ส่งผลให้เศรษฐีกลายเป็นยาจกได้จากพฤติกรรมการใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไปในชั่วข้ามคืนนั่นเองเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยหลังจากวันนี้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทของรุ่นพี่ขึ้นเจ้าจอยก็เดินมาหาครูพลและครูพลก็ได้ตั้งคำถามเพื่อทดสอบความมุทะลุในตัวของเจ้าจอยซึ่งนี่ทำให้เจ้าจอยกังวลเป็นอย่างมากไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่ามุทะลุพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: 爬山奴。
1: เจ้าจ้อยเดินมาหาครูพลที่ห้องระหว่างทางก็เดินสวนกับรุ่นพี่ป.6ที่ดูท่าทางหงุดหงิดงุนงานพอมาถึงห้องก็เลยได้รู้ว่ารุ่นพี่คนนั้นเพิ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทนี่เลยเป็นโอกาสให้ครูพลได้สอนเจ้าจ้อยเกี่ยวกับข้อเสียในการใช้ความรุนแรงนั่นเอง
2: นี่แหละจ้อยทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ครูเล่านี่แหละเธอเองก็อย่าทำแบบนี้ล่ะ
3: ถึงว่าตอนแรกผมก็งงว่าทำไมพี่เปาป.6เขาถึงเดินหน้าฟัดหน้าเหวี่ยงออกไปจากห้องครูพล
2: ดูสินี่ขณะว่าครูตักเตือนไปเรียบร้อยแล้วว่าอย่าใช้ความรุนแรงก็ยังจะเดินฉุนเฉียวให้น้องเห็นอีกเจ้าเปานะเจ้าเปา
3: ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนเราต้องทะเลาะกันด้วย
2: การที่คนเราทะเลาะกันมันก็มีหลายสาเหตุนะจ้อยเราเดาไม่ถูกหรอก
3: แล้วสาเหตุที่คนเราส่วนใหญ่โกรธจนต้องทะเลาะกันมันมีเรื่องอะไรบ้างล่ะครับครู
2: ถ้าจะให้เดามันก็คงเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็เป็นการพูดจาหยาบคายใส่กันละมั้ง
3: ดีนะที่จอยไม่ค่อยพูดคำหยาบกับเพื่อนๆเท่าไหร่แต่ว่า
2: อะไรเหรอจอย
3: แต่ว่าผมกับคนรอบข้างก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันออกจะบ่อยนะครับผมยังไม่เห็นต้องชกต่อยกับใครเลย
2: คนเราเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะบางคนโกรธง่ายบางคนโกรธยากบางคนไม่อยากมีเรื่องในขณะที่บางคนก็มีนิสัยมุทะลุพร้อมที่จะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไงที่ครูบอกว่าคนเราไม่เหมือนกัน
3: ฮะมุมันลุมะลิครูบนพูดอะไรล่ะครับ
2: โถไม่ได้ใกล้เคียงกับที่ครูพูดเลยครูพูดว่ามุทะลุต่างหากเล่าน
3: ั่นแหละครับนั่นแหละครับคำนี้มันหมายความว่าอะไรเหรอ
2: คำว่ามุทะลุที่ครูพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการมีนิสัยที่ดุดันชอบทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่นหรือว่าทำไปโดยปราศจากความยั้งคิดยังไงล่ะ
3: อ๋อแสดงว่าคนที่มีนิสัยมุทะลุก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องกับคนอื่นได้ง่ายๆใช่ไหมครับ
2: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าความมุทะลุมันก็คือการทำตามอารมณ์โดยไม่ยั้งคิดไม่นึกถึงผลเสียที่จะตามมาจนอาจจะเผลอทำตามใจตัวเองไปซะหมดยังไงล่ะ
3: เอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเราเป็นคนมุทะลุหรือเปล่าง
2: ั้นเธอลองตอบมาหน่อยสิว่าเวลาที่โกรธเจ้าแดงมากๆเนี่ยเธอเคยคิดอยากจะมีเรื่องกับเพื่อนไหม
3: ก็เคยคิดนะครับแต่พอนึกว่าถ้ามีเรื่องกันแล้วจอยก็อาจจะเสียเพื่อนหรือไม่ก็อาจจะทำให้คนอื่นคิดว่าเรานี่สายไม่ดีถ้าลุงทองดีรู้นะลุงทองดีต้องเสียใจแน่ๆเลยไหนถ้าจะชกต่อยกันก็จะเจ็บซะเปล่าๆจอยก็เลยปล่อยไม่กล้ามีเรื่องนะครับ
2: นี่ยังไงล่ะ
3: นี่ผมเคยคิดอยากจะมีเรื่องกับเจ้าแดงด้วยแบบนี้แสดงว่าผมเป็นคนมุทะลุใช่ไหมครับไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวใจเย็นๆเจ้าจ้อยการที่เธอคิดถึงผลที่จะตามมาเนี่ยก็คือการที่ไม่ลงมือทำตามอารมณ์โดยที่ไม่ยั้งคิดแล้วแหละแบบนี้เธอไม่ใช่

0: คนมุทะลุหรอกสบายใจได้
1: โล่งใจขึ้นมาหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนแต่ว่าการที่เราไม่มุทะลุในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวันข้างหน้าเราจะไม่ใจร้อนนะยังไงก็ต้องคอยหักห้ามใจเมื่อโมโหใช้เหตุผลให้มากแล้วก็อย่าเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งเข้าใจไหม
1: ครับผมขอบคุณที่ชี้แนะนะครับแต่ครูบอลไว้ใจได้ว่าจ้อยนะไม่มีเรื่องกับใครแน่นอน
0: เอาอะไรทำให้เธอมั่นใจได้ขนาดนั้นเหรอจ้อย
1: ก็ใจกลัวเจ็บนี่นะแค่โดนลูกน้องดีเขกหัวจ้อยยังไม่ชอบเลยดังนั้นจ้อยจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและจะไม่เป็นคนมุทะลุอย่างแน่นอน
0: ดีมากมันต้องอย่างนี้สิ

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

0: Thai PBS Podcast
1: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง4เรื่องกันเลยทีเดียวค่ะไปรับฟังกันอย่างจุใจกันได้เลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของชายผู้อวดรู้ที่มักจะตะโกนโวกเวกโวยวายว่าตัวเองนั้นมีความรู้มากกว่าผู้อื่นเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปแข่งขันตอบคำถามค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เขาได้รับบทเรียนบางอย่างจากเพื่อนที่เขาไปด้วยกันแต่คนที่อวดรู้จะยอมรับบทเรียนนี้ง่ายๆมั้ยนะไปติดตามรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคนโวกเวกในนิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่กันเลยนะคะส่วนในนิทานเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่ากาเจ้าแขนเป็นเรื่องราวของเจ้ากาตัวหนึ่งที่นิสัยไม่ดีและเจ้าคิดเจ้าแขนหวังจะทำร้ายฤาษีที่คอยดูแลมันทุกวันเอ๊ะทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะคะเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมนิทานหลายๆเรื่องเจ้ากาต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่นิสัยไม่ดีทั้งนั้นเลยล่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงกันนะว่าไปติดตามรับฟังจากนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของชาวไร่คนหนึ่งที่เลี้ยงนกพิราบเพื่อจะสื่อสารไว้2ตัวแต่ด้วยความที่เขาไม่พอใจกับการที่นกพิราบจะบินกลับบ้านมาไม่พร้อมกันนั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจใช้วิธีบางอย่างที่ทำให้นกพิราบได้ดั่งใจของเขาเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันแล้วล่ะค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไม่ได้ดั่งใจและนิทานเรื่องที่4นี้เป็นเรื่องของคุณตาคนหนึ่งที่มีภรรยาซื้อรองเท้าให้ตลอดแต่หลังจากที่ภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปเขาจึงต้องซื้อรองเท้าเองแต่เหตุการณ์วุ่นๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเขาซื้อรองเท้าไม่เป็นความน่ารักจึงได้บังเกิดไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าลืมขนาดเท้าในนิทานเรื่องที่4ของพี่ยามีกันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะลุงทองดีเอาขนมมาให้เจ้าจ้อยที่บ้านแต่เจ้าจ้อยไม่ยอมเปิดประตูให้นะสิคะเพราะลุงทองดีไม่มีรหัสที่จะทำให้เจ้าจ้อยเปิดได้ส่วนลุงทองดีเองก็งงว่าทำไมจู่ๆต้องมีรหัสด้วยเพราะร้อยวันพันปีก็ไม่เคยต้องใช้อ้าววันนี้เจ้าจ้อยของเราเป็นอะไรไปแล้วคะเนี่ยแล้วคำว่ารหัสในที่นี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วเนี่ยน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคนโวกเวกไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นายเคนเป็นคนที่ชอบคุยโว้อวดว่าตัวเองนั้นมีความรู้มากที่สุดในโลกเขาชอบพูดเสียงดังๆเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเขานั้นมีความสามารถเขามีเพื่อนที่ชื่อว่าโจซึ่งเป็นคนที่สุขุมรอบคอบและรู้จักวางตัว วันหนึ่งมีการแข่งขันตอบปัญหาผู้ใดตอบถูกจะได้รับรางวัลตอบแทนเคนได้พูดเสียงดังขึ้นมาอย่างมั่นใจเต็มที่ว่า
1: คอยดูสิฉันน่ะต้องชนะแน่ๆเลยเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ฉันไม่รู้อยู่แล้ว
0: โจได้ฟังเช่นนั้นก็ได้นั่งนิ่งเงียบ เมื่อวันแข่งขันมาถึงทั้งสองก็ได้ลงแข่งขันตอบปัญหามีผู้คนมามุงดูมากมายพวกคนได้ลุมล้อมเป็นวงกลมสายตาก็ได้จับจ้องไปที่เคนและโจอย่างตั้งใจเมื่อถึงเวลาการแข่งขันตอบปัญหาคำถามก็ได้เริ่มขึ้นโจซึ่งนั่งคิดอยู่นานก็ได้ตอบไปอย่างมั่นใจคำตอบของเขาก็ถูกต้องส่วนเคนก็ได้พูดขึ้นมาว่า
1: ขอฉันคิดดูก่อนละกันฉันต้องตอบถูกแน่ๆมันไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้หรอกนะขอเวลาสักแป
0: ๊บแต่มันก็ได้สายไปเสียแล้วเพราะว่าโจนั้นเป็นผู้ตอบคำถามถูกก่อนจึงเป็นผู้ชนะเขาได้รับเงินรางวัลมามากมายแต่เคนั้นกลับนั่งนิ่งเงียบด้วยความอับอายตอนนี้เขาได้เข้าใจแล้วว่าการเอะอะโวยวายอวดภูมิความรู้ของตนเองนั้นหามีประโยชน์ไม่มันกลับไม่รู้ว่าผู้ที่มีความว่างเปล่าอยู่ในสมองมากเท่าไรย่อมเอะอะโวยวายและเสียงดังมากเท่านั้น

ความมั่นใจที่มีมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ดวงตามืดบอดและมองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองจนอาจจะทำให้กลายเป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่นได้นะคะดังนั้นเมื่อเราไม่รู้อะไรก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโวกเวกโวยวายเหมือนนายเคนซึ่งทำไปเพราะอยากจะกบความไม่รู้ของตัวเองในทางกลับกันนะคะหากเราไม่รู้เราก็ควรที่จะฟังให้มากๆเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้จากผู้อื่นเหมือนกับนายโจผู้เงียบแต่เอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นั่นเองไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะกับเรื่องราวของกาที่อยู่ดีกินดีเพราะมีฤาษีคอยเลี้ยงดูมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งมันกลับเข้าใจผิดและเกิดเป็นความอาฆาตและคิดร้ายต่อฤาษีนั่นจึงทำให้มันบินไปแจ้งข่าวบางอย่างกับกลุ่มโจรเอ้าเจ้ากาไปหาโจรทำไมกันล่ะคะว่าไปติดตามรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากาเจ้าแค้นไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นักบวชองค์หนึ่งได้แบ่งอาหารให้กับกานั้นกินทุกวันเจ้ากาจึงไม่ต้องลำบากหากินเองวันหนึ่งกาไม่ได้มารับอาหารวันต่อมาเจ้ากาจึงมาขออาหารส่วนของเมื่อวานด้วยแต่นักบวชนั้นมีอาหารไม่พอทำให้กาบินจากไปด้วยความโกรธแค้นเจ้ากาได้เที่ยวไปร้องประกาศกับหมู่โจรว่านักบวชได้เก็บเหรียญทองเอาไว้มากมายหวังให้นักบวชถูกทำร้ายโจรป่าคนหนึ่งได้ฟังภาษาการู้เรื่องจึงได้พากันไปล้อมป้นนักบวช
1: นี่มีกามันเห็นท่านซ่อนเหรียญทองไว้เอามาให้เราซะดีๆอย่าต้องให้ลงไม้ลงมือเลยนะ
0: นักบวชได้เล่าเรื่องของกาตัวนั้นให้กับเจ้าโจรฟังโจรป่าจึงได้ยอมจากไปด้วยดีเวลาต่อมากาตัวเดิมก็ได้บินสมสารกลับมาขออาหารนักบวชอีกทีนักบวชจึงได้บอกกับกาไปว่า
2: เมื่อเจ้าปล่อยให้ความโลภครอบงำใจจนกลายเป็นความแค้นเราเลี้ยงเจ้าไว้ก็เหมือนเลี้ยงงูเห่าที่คอยแว้งกัดได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเจ้าจงไปหาอาหารกินเองเถิดอย่ามายุ่งกันอีกเลย
0: นับแต่นั้นเจ้ากาจึงได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างอดๆอยากๆตั้งแต่นั้นสืบมา

จ้าเกเรทำไมถึงทำตัวแย่แบบนี้นะทั้งที่ฤาษีเองก็คอยให้อาหารมันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมาโดยตลอดแต่ด้วยความเข้าใจผิดของเจ้ากาเพียงแค่เล็กน้อยก็ถึงกับต้องให้คนมาทำร้ายฤาษีกันเลยเหรอคะเนี่ยเฮ้ยสมแล้วล่ะค่ะที่ถูกลงโทษด้วยการเนรเทศออกไปทีนี้ล่ะเลยไม่ต้องมีอะไรกินกันเลยดูชีวิตเนี่ยต้องมานั่งดูสิคะดูชีวิตเลยต้องมาตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่คิดให้รอบคอบนี้เองต้องเจอแบบนี้แหละค่ะถึงจะสาสมเอาล่ะตอนนี้เราก็จบนิทานเรื่องที่2กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกพิราบทั้ง2ตัวที่น่าสงสารพวกมันต้องใช้ชีวิตเป็นนกส่งจดหมายให้กับชาวไร่ที่เอาแต่ใจคนนึงเจ้านายของมันนั้นไม่เข้าใจธรรมชาติของโลกและเอาแต่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างที่ใจเขาต้องการจนนำมาซึ่งเรื่องราวที่น่าเศร้าในที่สุดไปรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไม่ได้ดังใจไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านสองชั้นซึ่งทำด้วยไม้และมีระเบียงสำหรับยืนรับลมด้วยเจ้าของบ้านนี้มีชื่อว่านายมีเขาได้ยืนชะเง้อราวกับว่าคอยอะไรสักอย่างด้วยความตั้งใจไม่นานนักก็ได้มีนกพิราบตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ระเบียงตรงหน้าเขาได้ใช้มือลูบขนของมันเบาๆอีกครู่หนึ่งก็ได้มีนกพิราบตัวที่สองบินมาเกาะใกล้ๆกับตัวของเขาเขาใช้มือลูบที่หัวของมันด้วยความรักและเอ็นดูเช่นเคยทุกครั้งที่นกพิราบสองตัวของเขาได้บินกลับมาพวกมันจะกลับมาไม่พร้อมกันแต่นกพิราบสื่อสารของเขาก็จะบินมาถึงจุดหมายทุกครั้งก่อนที่จะบินกลับมาที่เดิมนายมีรู้สึกไม่พอใจที่นกพิราบนั้นบินกลับมาไม่พร้อมกันเขาจึงคิดว่าจะเอาเชือกผูกที่ขาของนกพิราบเอาไว้ด้วยกันนกทั้งสองคงจะช่วยกันจดจำเส้นทางแล้วก็บินกลับมาพร้อมกันได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้ทำตามที่คิดเอาไว้เขาได้ใช้เชือกขนาดที่ไม่ยาวมากนักผูกขานกพิราบทั้งสองตัวติดกันไว้จากนั้นก็ได้ปล่อยให้มันบินไปตามปกตินกพิราบทั้งสองตัวก็บินไปได้ไม่ไกลนักมันก็ได้รู้สึกว่าเชือกที่ผูกขาของพวกมันให้ติดกันนั้นทำให้มันบินไม่ถนัดแม้ว่าจะพยายามจะบินอย่างไรก็ไม่เป็นผลในที่สุดมันก็ได้ร่วงลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วไม่ว่ามันจะพยายามบินขึ้นเท่าใดเชือกนั้นก็ยิ่งรัดมันแน่นขึ้นเท่านั้นหลังจากพยายามที่จะบินขึ้นอยู่พักใหญ่ก็ได้เริ่มหมดเรี่ยวแรงจนอ่อนล้าและก็ขาดใจเสียชีวิตในที่สุดส่วนนายมีเมื่อปล่อยให้นกพิราบบินไปแล้วก็ได้เฝ้ารอการกลับมาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่านกทั้งสองนั้นจะกลับมาเขาได้ตัดสินใจออกไปตามหานกทั้งสองไม่นานนักก็ต้องเสียใจกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันคือนกที่โดนเชือกมัดที่ขามัดไว้จนแน่นไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจมันได้นอนนิ่งอยู่เคียงข้างกันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจเขายิ่งนักเขาได้สุดตัวลงข้างๆกับนกพิราบทั้งสองด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
1: เฮ้ยนี่ถ้าเรายอมให้มันบินไปด้วยตัวของมันเองอย่างมีอิสระมันก็คงจะไปถึงจุดหมายของมันและกลับมาด้วยความปลอดภัยถึงแม้ว่าจะช้าไปสักนิดขอเพียงแค่มีเป้าหมายและทิศทางที่ตรงกันมันก็จะสามารถไปถึงจุดหมายได้เฮ้ยเป็นเพราะความเอาแต่ใจของเราแท้ๆจึงต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ไม่น่าเลย
0: เขารำพึงด้วยความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

ใครสักคนที่คิดจะเปลี่ยนโลกให้เป็นไปได้ดังใจของตัวเองสิ่งหนึ่งที่คนคนนั้นจะต้องจ่ายนั่นก็คือความผิดหวังเพราะว่าโลกนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ตามใจของใครได้อย่างแน่นอนค่ะดูอย่างเช่นชาวไร่คนนี้สิคะไม่เข้าใจธรรมชาติของนกเลยอยากจะให้นกบินไปพร้อมๆกันแล้วก็ใช้วิธีที่โหดร้ายเอาเชือกมามัดมันจนสุดท้ายก็ต้องเสียนกที่รักไปและแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยนี่โลกนี้นะไม่ได้เป็นไปตามใจของเราทุกคนหรอกนะคะยังไงคราวหน้าก็ต้องใจเย็นกว่านี้นะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่4กันต่อเลยกับเรื่องราวของชายชราผู้น่ารักที่ไม่รู้จักวิธีซื้อรองเท้าเนื่องจากตอนที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่ภรรยาจะซื้อรองเท้าให้เสมอด้วยการนำเชือกมาวัดที่เท้าของชายชราแต่หลังจากที่ภรรยาของเขาเสียไปนะสิคะคุณตาจึงต้องไปซื้อรองเท้าด้วยตัวเองแล้วก็เกิดเป็นเรื่องวุ่นๆในวันนี้ขึ้นมาติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าลืมขนาดเท้าไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าตาสีเขานั้นอยากได้รองเท้าคู่ใหม่จึงได้ออกจากบ้านไปตลาดเพื่อหาซื้อรองเท้าสักคู่ก่อนไปตาสีแก่ก็ได้ใช้ไม้วัดเท้าและก็ได้ใช้เชือกฟางวัดความกว้างของเท้าเมื่อตาสีมาถึงตลาดเลือกรองเท้าพอได้คู่ที่ชอบใจพ่อค้าก็ได้เอ่ยถามขึ้นมาว่า
1: ลุงจะเอาขนาดเท่าไหนครับ
0: ตาสีแกก็ได้ล้วงกระเป๋าเพื่อที่จะหยิบเชือกฟางออกมาแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเชือกฟางไว้ที่บ้านแกก็เลยพูดกับคนขายออกไปว่า
1: เออพ่อหนุ่มรอเดียวนะเดี๋ยวตาจะกลับบ้านไปเอาขนาดก่อนก็แล้วกัน
0: พูดจบตาสีก็ได้รีบเร่งเดินทางกลับบ้านอย่างรวดเร็วแต่ในระหว่างทางตาสีแก่ก็ได้ติดฝนจึงต้องอาศัยอยู่ภายในศาลาเป็นเวลานานกว่าฝนจะหยุดตกก็ล่วงเลยมานานหลายชั่วโมงแก่ได้กลับมาถึงบ้านก็ได้รีบหยิบเชือกฟางมาวัดขนาดแล้วก็ได้รีบกลับไปยังตลาดแต่เมื่อกลับมาถึงร้านรองเท้าร้านรองเท้าก็ได้ปิดเสียแล้วคนขายขนมเมื่อเห็นตาสีเดินทางกลับไปกลับมาก็ได้เกิดความสงสัยจึงได้เอ่ยถามตาสีไปว่าตาจะซื้อรองเท้าให้ใครเหรอฉันเห็นว่าตาเนี่ยเดินไปเดินมาตั้งสองรอบแล้วนะ
1: อ๋อตาก็ซื้อรองเท้าให้ตัวเองนี่แหละ
0: ตาสีได้หันไปตอบด้วยท่าทางที่เหน็ดเหนื่อยอ้าวแล้วทำไมไม่ซื้อเลยล่ะเห็นเดินกลับไปกลับมาตั้งสองรอบเธอก็ได้ถามต่อ
1: ก็ตาดันลืมเอาเชือกที่วัดขนาดเท้ามาจากบ้านนะสิเลยซื้อไม่ได้เนี่ย
0: ตาสีได้ตอบกับคนขายขนมคนขายขนมได้สงสัยจึงได้เอ่ยถามขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะซื้อไม่ได้ล่ะตาใส่เองก็เอาเท้าของตานะลองสวมดูสิว่ามันใส่ได้พอดีหรือเปล่าไม่เห็นจะต้องใช้เชือกวัดเลยนี่นาตาสีได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับอึ้งแล้วก็ตอบกับคนขายขนมอย่างเขินๆไปว่า
1: ก็ตอนที่ภรรยาของตายังไม่ตายอ่ะนะภรรยาจะซื้อรองเท้าให้ใส่ทีไรต้องใช้เชือกอย่างนี้ทุกทีตาก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าจะซื้อรองเท้ามันเลยต้องใช้เชือกวัดละสิ

ช่างน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะคะพอคุณยายไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องซื้อรองเท้ายังไงก็เลยหลงๆลืมๆว่ากระดาษเท้าของตัวเองไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลซึ่งก็อยู่ที่เท้าของตัวเองนั่นเองล่ะค่ะนี่พี่ยามีเดาเลยนะคะว่าตอนที่ภรรยาของคุณตายังอยู่ภรรยาของคุณตาต้องทำอะไรให้หลายอย่างจนคุณตาไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองแน่ๆพอคุณยายไม่อยู่ก็เลยต้องลำบากแบบนี้ยังไงก็ต้องเรียนรู้และช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะไว้ไหนนะคะและในช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะลุงทองดีได้พูดคุยกับเจ้าจ้อยอยู่นานสองนานเพื่อเจรจาขอเข้าไปในบ้านแต่เจ้าจ้อยก็ไม่ยอมเพราะว่าลุงทองดีไม่มีรหัสและก็อ้างแต่เรื่องความปลอดภัยซึ่งนี่ก็สร้างความปวดหัวให้ลุงทองดีเป็นอย่างมากไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลุงทองดีจะไปเจอความคิดแปลกๆอะไรจากเจ้าจ้อยอีกไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่ารหัสพร้อมกันได้ในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นี้ลุงทองดีมาหาเจ้าจ้อยที่บ้านแต่ก็พบว่าทั้งประตูและหน้าต่างถูกปิดเอาไว้อย่างมิดชิดลุงทองดีจึงต้องตะโกนและถามเจ้าจ้อยให้เปิดประตูต้อนรับแต่การเปิดประตูของเจ้าจ้อยนั้นกลับไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งเพราะอะไรกันนะทำไมเจ้าจ้อยถึงได้ดูเก็บเนื้อเก็บตัวแบบนี้ล่ะคะไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: นี่เจ้าจ้อยอยู่ในบ้านหรือเปล่านะเจ้าจ้อย
2: อยู่จ้ะจ้อยอยู่ตรงหลังประตู
1: ปิดบ้านปิดช่องซะมิดชิดเชียวนึกว่าไม่มีคนอยู่ซะอีกเนี่ย
2: อยู่จ้ะจ้อยอยู่แต่จ้อยกำลังรักษาความปลอดภัยของบ้านก็เลยต้องปิดประตูนะจ้ะ
1: หืมรักษาความปลอดภัยเหรอความปลอดภัยอะไรกันน่ะ
2: ก็ความปลอดภัยจากคนภายนอกไง
1: เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เอารีบเปิดประตูมาคุยกันหน่อยสิ
2: ไม่ได้จ้ะเปิดไม่ได
1: ้แล้วทำไมมันถึงจะเปิดไม่ได้เล่า
2: ว่าลุงทองดีที่ยืนคุยอยู่จะเป็นลุงทองดีตัวจริงอ่ะ
1: เฮ้ยข้าก็คือข้าไงทำไมจะต้องมีตัวจริงตัวปลอมอีกแล้วนี่ข้าเป็นลุงเองไงเจ้าจ้อย
2: ไม่รู้ล่ะเมื่อคืนจ้อยดูข่าวกับแม่เห็นว่ามีเด็กถูกล่อลวงออกไปจากบ้านด้วย
1: ข่าวนั้นน่ะข้าก็ดูเป็นข่าวที่น่าเศร้าจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับข้าเลยนี
2: ่มันไม่เกี่ยวกับลุงแต่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของจ้อย
1: เฮ้ยข้าละเหนื่อยจริงๆกับแค่การจะเอาขนมมาให้เองเนี่ยทำไมข้าถึงต้องง้อเองขนาดนี้ด้วย
2: เฮ้ยมีขนมด้วยเฮ้ยแต่ไม่ได้นั่นอาจจะเป็นขนมที่เอามาหลอกล่อก็ได
1: ้อ่ะถ้าพูดอย่างนี้สงสัยว่าจะไม่กินซะละมั้งงั้นข้ากลับแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนสิจ้าลุงอย่ามึงไป
1: เอ็งนี่ยังไงกันเนี่ยพอข้าจะเข้าบ้านก็ไม่ให้เข้าแต่พอข้าจะกลับก็ไม่ให้กลับเอ็งจะเอาอย่างไง
2: ก็จ้อยอยากกินขนมแต่จ้อยไม่ไว้ใจว่าลุงทองดีเป็นตัวจริงหรือเปล่าจ้อยก็เลยลังเลยังไงเล่า
1: เฮ้ยไอ้เจ้านี่สรุปว่าจะเอายังไงเนี่ยฮะข้าต้องทำยังไงบอกมาสิ
2: ลุงต้องบอกรหัสมาก่อน
1: ฮะรหัสอะไรกันน่ะเอ็งพูดอะไรของเอ็งเนี่ยเจ้าจ้อย
2: อ๋อคำว่ารหัสที่จ้อยบอกอ่ะมันเป็นคำที่หมายถึงสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือสัญญาณที่รู้กันเฉพาะกลุ่มตามแต่จะตกลงกันยังไงล่ะจ๊ะ
1: ความหมายของคำว่ารหัสนะข้ารู้แต่ข้าไม่เข้าใจว่าทำไมข้าจะต้องบอกรหัสกับเองด้วย
2: ก็ความปลอดภัยไงลุงหลังจากที่ดูข่าวเมื่อคืนแม่ก็เตือนจ้อยให้ระวังตัวอย่าเปิดบ้านสีสัวก่อนจะเปิดประตูต้องมีรหัสด้วย
1: แล้วข้าจะไปรู้รหัสของเองกับแม่เองยังไงเล่าก็ตอนที่เองกับแม่คุยกันเนี่ยข้าไม่ได้มาตกลงด้วยนี
2: ่อือนั่นล่ะสิเอาไงดีนะขนมก็น่ากินแต่ความปลอดภัยก็สำคัญคนข้างนอกอาจจะไม่ใช่ลุงทองดีตัวจริงก็ได้ปวดสมองยิ่งๆเลยทำไงดีเนี่ย
1: ถ้างั้นเองลองตั้งรหัสให้ข้าหน่อยสิ
2: ใช่ใจตั้งรหัสให้ลุงทองดีดีกว่า
1: อ้าวรหัสอะไรไหนลองว่ามาสิ
2: รหัสของลุงทองดีก็คือชั้นนั้นสิถ้าจ้อยถามอะไรแล้วลุงทองดีต้องตอบว่าชั้นนั้นสิแบบนี้จ้อยถึงจะเปิดประตูให
1: ้ถ้างั้นก็ลองดูสิมันจะเป็นยังไงกันเที่ยวรหัสเองเนี่ย
2: งั้นจ้อยจะถามแล้วนะจ๊ะใครอยู่นอกประตู
1: ก็ข้าไงเจ้าจ้อยนี่ยืนคุยกันตั้งนานแล้วเองยังจะถามอีกเหรอ
2: ไม่ใช่สิลุงลุงต้องตอบเป็นรหัสดีชั้นนั้นสิไง
1: อ้าวถ้างั้นก็เอาใหม่อีกสักรอบนึงก็แล้วกัน
2: ใครอยู่ข้างนอกประตู
1: ชั้นนะสิ
2: ใครเป็นคนหล่อแท
1: ้อ้าวก็ต้องชั้นนะสิ
2: ใครเป็นคนขี้บ่น
1: เฮ้ยก็ชั้นนะสิ
2: ใครเป็นคนหัวล้าน
1: ชั้นนะสิอ้าวไอ้จ้อยข้าว่านี่มันไม่ใช่รหัสแล้วล่ะเดี๋ยวเองอาจจะโดนข้าแขกหัวเข้าให
2: ้ลุงน้องดีจริงๆด้วยทั้งขี้บ่นและก็หัวล้านตัวจริงเสียงจริง
1: เดี๋ยวสรุปว่าเองเนี่ยจะออกมาเอาขนมได้หรือยังฮะ
2: ออกแล้วจ้าโธ่ลุงเนี่ยก่อนจะตอบรหัสได้ใช้เวลานานจริงๆเลย
1: ก็รหัสของเองมันยุ่งยากนี่ว่าอ้าวข้าซื้อขนมทองหยอดมาให้กินเนี่ยกินปะ
2: ช่างรู้ใจกำลังหิวอยู่พอดีเลย
1: เอ้ยแปลว่าเองจะกินเลยไม่ได้นะ
2: ทำไมอะลุง
1: เองต้องบอกรหัสก่อนสิไม่งั้นมันจะไม่ปลอดภัย
2: ไม่เอาแล้วไม่ใช้รหัสแล้ว
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นก็กินซะ
2: เย้ใจกินหมดนี่เลยนะจ้ะลุง

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอัลก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

0: PBS Podcast
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
1: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: องค์สาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบอีกครั้งนะคะในรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับเอ๊ะเกษณีใจปลื้มทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยเราจะออกอากาศทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกา

0: สำหรับในวันนี้ทางรายการของเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมาพูดคุยกันในหัวข้อวิธีเลี่ยงอาหารที่มีฟอร์มาลินค่ะในตอนนี้ค่ะก็ต้องขอต้อนรับคุณมนทิสาชาญประเสริฐนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ในตรงนี้ขอเรียกเป็นน้องน้ำเนาะ
1: ได้ค่ะพี่เอได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนเริ่มรายการแล้วค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไอตัวสารฟอร์มาลินซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีและก็อาจจะเคยได้ยินตามข่าวคราวบ้างแต่ก็คงยังไม่ทราบว่าไอ้ฟอร์มาลินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสารอะไรค่ะในตรงนี้รบกวนน้องน้ำนะคะช่วยให้ความรู้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะก็คือในสารฟอร์มาลินเนี่ยนะคะก็คือหรือที่เรารู้จักกันแบบว่าน้ำยาดองศพอะไรเงี้ยค่ะสารฟอร์มาลินหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้มากในส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ดองศพนะคะแล้วก็ทำความสะอาดซึ่งมีการใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมสิ่งทอและการผลิตสีซึ่งรวมไปถึงการใช้สำหรับรักษาสภาพร่างกายของสัตว์หรือศพด้วยค่ะ
0: ก็คือส่วนมากจะใช้ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะน้องน้ำ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแบบว่าเหมือนรักษาคงสภาพไว้ให้มันยังอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วมันมีอาหารจำพวกไหนบ้างคะที่เรามักจะพบค่ะว่ามีไอ้สารฟอร์มาลินตัวเนี้ยปะปนแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารจำพวกนั้นนะคะ
1: ก็อย่างเช่นสมมติถ้าเป็นพวกอาหารที่จะต้องเจอสารฟอร์มาลินอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาหารทะเลเนาะเช่นกุ้งปูปลาถ้าอย่างปลาก็จะเจอในพวกปลากระพงปลาจระเม็ดปลาทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจอตามท้องตลาดแล้วก็ปลาหมึกนี่ก็เจอนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์สดก็เจอเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นพวกผลไม้สดแล้วก็ผักค่ะเช่นพวกผักกาดหอมผักกาดขาวผักกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งจีนเป็นต้นนะคะ
0: พวกที่เจอนี่ก็คือที่เราไปตรวจสุ่มตรวจแล้วเราก็เจอใช่ไหมคะ
1: ก็มีการไปสุ่มตรวจบ้างแล้วก็มีการตรวจเจอบ้างนะคะในปริมาณที่แบบอาจจะไม่ได้สูงมากค่ะ
0: แล้วส่วนมากแหล่งที่เราจะไปเจอเนี่ยจะเป็นพวกตลาดสดหรือว่าจะเป็นพวกสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ
1: อย่างที่เราที่ได้มีการไปสุ่มตรวจนะคะก็จะเป็นการไปเฝ้าระวังตามท้องตลาดเหมือนไปกะเป็นแบบว่าไปตรวจตลาดดูอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เราจะทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วไอ้ตัวเจ้าสารฟอร์มาลินนะคะเราจะพวกผู้ประกอบการเนี่ยพวกที่เขาลักลอบใส่ในอาหารเนี่ยเขาใส่เพื่อให้อาหารมันเป็นยังไงอะคะ
1: จริงๆเหมือนใส่เพื่อเป็นการป้องกันการเน่าเสียค่ะแล้วก็โดยอาหารที่ใส่เนี่ยมันจะถูกแช่ฟอร์มาลินเนาะก่อนนำมาวางขายเพื่อให้มันมีความสดแล้วก็อยู่ได้นานเนี่ยค่ะไม่เน่าเสียเร็ว
0: ก็คือเรียกง่ายๆว่าพวกหมอนั่นเอง
1: อืมใช่ค่ะแบบว่า
0: ขายวันนี้ไม่หมด
1: ใช่เอาไปขายต่อ
0: น
1: ี
0: ้ฉันสามารถขายต่อวันพรุ่งนี้แล้วก็จะต่อไปได้อีก
1: ใช่สภาพมันยังแบบดูโอเคดูสดใหม่อย่างเงี้ยแบบทั้งที่จริงๆแล้วมันแบบอยู่ได้ประมาณวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเราๆนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเนาะแล้วเราจะมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะรับสารฟอร์มาลินในอาหารได้อย่างไรบ้างคะโดยที่เราอาจจะแบบไม่รู้ตัว
1: ก็ถ้าจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็อย่างเช่นพวกอาหารทะเลเนี่ยค่ะเวลาเราไปซื้อที่ตลาดสดเนาะเวลาเจอเนี่ยเราอาจจะดมกลิ่นเนาะคือกลิ่นมันต้องไม่มีกลิ่นฉุนและอย่างพวกเนื้อสัตว์สดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแบบไม่สดจนแบบผิดปกติเกินไปทั้งที่แบบไม่ได้แช่เย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างผักผลไม้สดเองเนี่ยก็คือดูแล้วเนี่ยทำไมมันยังดูสดไม่เหี่ยวเลยทั้งที่วางขายมาตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะอย่างพวกผักผลไม้สดอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นตั้งแต่เช้าโอ๊ยเช้านี่สดใสเลยแต่ว่าตอนเย็นแล้วเนี่ยก็ยังสดอยู่ทั้งที่แบบว่าทำไมแบบขายตั้งแต่เช้าก็ขายไม่หมดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบพอเห็นแล้วเราไม่แน่ใจอันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ต้องซ
1: ื้อใช่หลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าสมมติถ้ามันเราดูสังเกตแล้วเรามั่นใจแล้วที่จะซื้อมาพอซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องนำมาล้างทำความสะอาดให้มันแบบให้เรามันรู้สึกแบบมั่นใจว่าเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วก็ปรุงประกอบอาหารแบบใช้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถปฏิบัติตามกันได้
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าสมมติว่าอ่ะเราไปซื้อผักไปซื้อผลไม้หรือว่าพวกอาหารทะเลมาปรุงอาหารกินที่บ้านแต่ เราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะมันมีสารฟอร์มาลีนแล้วอาการของมันหรือว่าอันตรายของสารฟอร์มาลีนมันมีอะไรบ้างคะเมื่อเรารับเข้าไปสู่ร่างกายค่ะ
1: ก็อย่างถ้าสมมติเนาะเราเกิดรับประทานขึ้นไปแล้วเนี่ยเข้าไปเนาะมันอาจจะแบบว่ารับมากรับน้อยหรือคืออาจจะเป็นในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็กรณีที่ร่างกายได้รับฟอร์มาลีนในปริมาณที่ต่ำเนี่ยร่างกายสามารถกำจัดได้ค่ะแต่หากได้รับในปริมาณที่สูงขึ้นถึง30ถึง60มิลลิลิตรเนี่ยหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยฟอร์มาลีนจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ในร่างกายค่ะทำให้เซลล์ตายตัวฟอร์มาลีนเองเนี่ยมีพิษต่อระบบต่างๆเกือบทั่วทางร่างกายเลยค่ะก็อย่างเช่นในระบบทางเดินหายใจค่ะหากได้รับไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ตัวนี้ค่ะแม้จะปริมาณต่ำจะทำให้หลอดลมบวมแสบจมูกเจ็บคอไอแล้วก็หายใจไม่ออกปอดอักเสบหรือถ้าสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมปอดจนหายใจไม่ออกได้ค่ะแล้วก็มันจะรู้สึกแบบแน่นหน้าอกอีกแล้วก็จะเสียชีวิตในที่สุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยเลยก็ได้แล้วก็หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานานๆเหมือนเป็นการสะสมเนาะอาจจะมีอาการไอแล้วก็หายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบเป็นต้นเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางเดินอาหารค่ะเมื่อรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินในปริมาณที่มากถึง60ถึง90มิลลิลิตรเนี่ยจะทำให้ปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วก็ปากและคอแห้งขึ้นไส้อาเจียนถ่ายท้องปวดท้องอย่างรุนแรงเลยค่ะแล้วก็ทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบได้แล้วก็เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็หากได้รับสารนี้โดยการบริโภคจะเกิดอาการพิษโดยเฉียบพลันซึ่งอาการมีตั้งแต่ปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็อาเจียนอุจจาระร่วงปัสสาวะไม่ออกแล้วก็หมดสติซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะว่าระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยล้มเหลวนอกจากนี้เมื่อสัมผัสจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเนี้ยค่ะทำให้เกิดผื่นคันเป็นผื่นแดงเหมือนลมพิษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนถึงผิวหนังไหม้เป็นสีขาวได้เลยค่ะ
0: ก็ถือว่าอาการรุนแรงพอสมควร
1: ใช่ค่ะ
0: มีอาการแล้วเราก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเมื่อหลายปีก่อนที่จะมีข่าวว่านักร้องหนึ่งท่านเคยไปทานอาหารทะเลที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เกิดอาการแพ้น่าจะเป็นฟอร์มาลีนในอาหารก็ทั้งหน้าบวมตาบวมคือแบบ
1: เข้า
0: ICU เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราไปสุ่มตรวจแล้วเราไปเจอว่าร้านเนี้ยเติมฟอร์มาลีนลงไปในอาหารที่เกินมาตรฐานสูงเกินที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะในตรงนี้เราจะมีโทษปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหรือว่าจำคุกไหมคะ
1: จะบอกว่าจริงๆแล้วในประกาศของกระทรวงเราเองนะคะก็คือกำหนดให้ตัวสารฟอร์มาลินเนี่ยค่ะหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเลยซึ่งมันคือมันไม่ต้องใส่ในอาหารเลยค่ะห้ามใส่เลยซึ่งพอมันเจอแล้วเนี่ยมันจะผิดตัวพรบอาหารของเราก็คือว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะคะก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทเลยนะคะ
0: ก็ถือว่าหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องน้ำค่ะไอพอรู้มาว่ามันจะมีพวกชุดทดสอบเบื้องต้นที่เราสามารถจะรู้ว่ามันจะมีสารฟอร์มาลินเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในอาหารเนี่ยเราสามารถซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
1: จริงๆแล้วชุดทดสอบฟอร์มาลินอันนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่องค์การเภสัชกรรมค่ะร้านยาของเราเนี่ยค่ะที่เป็นสัญลักษณ์เนาะ GPO สามารถเข้าไปสอบถามเขาได้เลยค่ะว่าจะขอมาซื้อชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะ
0: ซึ่งราคาก็ย่อมเยา
1: น่าจะย่อมเยาค่ะ
0: ค่ะก็สบายกระเป๋าไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ฟังไปว่าโอ้ยจะราคาแบบหลักร้อยหลักพันไม่ถึงคันหลักสิบเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าว่าสมมติฉันอยู่แถวบ้านแล้วฉันได้เจอแบบโรงงานหนึ่งหรือสถานที่ผลิตพวกอาหารทะเลผักสดใดๆเอ่ยแล้วเราก็รู้ว่าเอ๊ะเขามีการแบบลักลอบใส่สารฟอร์มาลีนลงไปในอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะมาร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ก็สมมติถ้าอยู่ดีคุณผู้ฟังเองไปเจอหรือว่าแบบสงสัยว่าร้านนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้มีการใช้สารฟอร์มาลีนไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตัวเองก็คือที่อย.นะคะของเราหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสมมติถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่1556นะคะเบอร์สายด่วนของเรานะคะของอย.ก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยสมมติถ้าไปที่ตามตลาดเนี้ยค่ะไปเลือกซื้อผักผลไม้สดหรืออาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สดอย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าเราเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถไปซื้อชุดทดสอบอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเลือกดูผักผลไม้ที่มันแบบคุณภาพโอเคหน่อยแล้วก็พอก่อนจะนำมาปรุงอาหารเนี่ยก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดจนแบบตัวเองรู้สึกว่ามั่นใจว่ามันแบบปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ถ้าเราเผลอกินเข้าไปในตรงนี้แล้วเรามีอาการต้องเข้าโรงพยาบาลในตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิหรือว่าจะมีการร้องเรียนได้ไหมหรือว่าเราต้องไปร้องที่อะไร
1: ก็จริงๆแล้วก็สมมติถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเนาะแล้วเกิดมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกค่ะก็คือว่าสามารถมาร้องเรียนได้ที่อย.ค่ะโทรมาก่อนก็ได้ค่ะ1556เนาะเพราะเรารับทุกเรื่องอยู่แล้วที่เกี่ยวกับอาหารหรือผิดพันสุขภาพต่างๆนะคะก็โทรมาแจ้งก่อนแล้วก็ยังไงสมมุติถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องเก็บตัวอาหารอันนั้นไว้ก่อนเป็นสิ่งต้องสงสัยว่ามันอาจจะมีการใส่สารฟอร์มาลีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เกิดอุบัติเหตุมีอาการข้างเคียงหรือว่าได้รับสารฟอร์มาลีนไปหรือว่าเจอสถานที่ต้องสงสัยก็คือโทรมาเลยค่ะสายด่วนอย156ของเรานั่นเองใช่ไหมคะน้องน้ำ
1: ใช่ค่ะ156
0: ใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยนะคะเกี่ยวกับฟอร์มาลินค่ะซึ่งในตรงนี้ก็ต้องขอบคุณน้องน้ำมากเลยทีเดียว
1: นะคะ
0: และรายการของเราค่ะก็หมดเวลาลงแล้วแล้วก็น้องน้ำนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งคุณผู้ฟังทางบ้านก็ต้องคอยติดตามรับฟังกันนะคะว่าในวีคหน้าเนี่ยเราจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรนะคะมาให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันค่ะ

0: ติดและอาจสะสมจนเกิดโรคมะเร็งได้หยุดเสี่ยงก่อนจะสายล้างผักผลไม้ให้ถูกวิธีผสมผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาในน้ำสะอาดแช่ผักผลไม้15นาทีหรือผสมน้ำส้มสายชูในน้ำสะอาดแช่ผักผลไม้10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกวิธีคือเปิดน้ำจากก๊อกให้น้ำไหลผ่านผักผลไม้และใช้มือช่วยถูแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วรู้ทันอันตรายล้างผักผลไม้หนีภัยสารเคมี
1: ร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย1556
2: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลย

0: ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบระลนาว่าน้ำมันท่อซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
1: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลย

เมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่นายรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้ฟังคดีปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินค่ะจากท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางนะคะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองกันไปแล้วค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้ค่ะเรามีคดีปกครองค่ะที่เกี่ยวกับทางสัญจรมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเส้นทางบางเส้นทางค่ะที่เราใช้เดินทางกันอยู่ทุกวันนี้นะคะบางเส้นทางอาจจะไม่ใช่ถนนหรือทางสาธารณะค่ะเพียง

0: แต่ว่าเราอาจจะใช้การเดินทางในถนนหนทางเส้นนี้ค่ะจนเกิดความคุ้นชินแล้วก็คิดว่าทางเดินที่เราผ่านตรงนี้เป็นประจำเนี่ยเป็นทางสาธารณะค่ะแต่ซึ่งความจริงแล้วเส้นทางนั้นนะคะก็มีเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ถือครองอยู่นั่นเองค่ะปัญหาก็คือว่าเมื่อการเดินทางเส้นนี้นะคะถูกใช้สอยกันมาเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานหากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะจะสร้างถนนนะคะแล้วอาจจะต้องไปรุกล้ำเส้นทางนั้นเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะคะหลายๆท่านต้องสงสัยแน่ๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามาหาคำตอบจากท่านเอกนัทจินเสนค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะท่านเอกนัทพร้อมพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเอกนัท
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านเอกนัทคะในส่วนของคดีปกครองวันนี้ค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะอยากให้ท่านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรและความเป็นมาของคดีเนี่ยเป็นอย่างไรคะท่าน
1: ครับคดีนี้เป็นกรณีที่เกี่ยวกับหน่วยงานทางราชการหน่วยงานหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอบต.นั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอำนาจหน้าที่ของอบต.นั้นนะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะมาตรา66และ67นั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: บัญญัติไว้ว่าในการพัฒนาตำบลในทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมภายในเขตของตนอาทิเช่นจัดให้มีทางน้ำทางบกจะให้มียังไม่พอนะครับยังบำรุงรักษาทางน้ำทางบกอีกด้วยครับนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนนหนทางทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลนั่นเองนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการป้องกันโรคระงับโรคติดต่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆเป็นต้นอีกด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งกรณีที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้ก็เกิดจากอบต.แห่งหนึ่งนะครับได้สร้างถนนลูกรังความกว้างก็ประมาณสัก 3-4 เมตรนะฮะ
0: ค่ะ
1: เลียบไปที่คูส่งน้ำของโครงการชลประทาน
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางส่วนน่ะอยู่ติดกับที่ดินของเอกชนถือว่าเป็นติดกับที่ดินของคุณลุงท่านหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: สมมุติว่าชื่อลุงป้อมนะซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี
0: ้
1: ทั้งนี้เนื่องจากว่าอบต.เห็นว่าในการที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาบอกไว้ว่าตามมาตรา66และส่วน67เนี่ยว่ามีอำนาจหน้าที่ในการที่จะจัดให้มีทางน้ำทางบกบำรุงรักษาทางน้ำทางบกเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าอำนาจหน้าที่ของอบต.เนี่ยในการสร้างถนนตามแนวทางเดินเรียบคูส่งน้ำโครงการชลประทานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการสร้างตามแนวทางเดิมที่ประชาชนทั่วไปเขาใช้สัญจรไปมากันอยู่แล้วตามปกตินอกจากนั้นยังใช้ลำเลียงสิ่งของอะไรต่างๆมากว่า10กว่าปีแล้วอีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ลุงป้อมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้ฟ้องคดีนี้ก็อนุญาตให้คนทั่วไปนะไม่เห็นจะห่วงห้ามใครเลยใครจะสัญจรก็ไม่เห็นว่ากล่าวเลยไม่ได้ห่วงห้ามก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นทางสาธารณะควรที่จะบำรุงรักษาก็จึงไปดำเนินโครงการสร้างถนนเอาลูกรังไปลงและจ้างเอกชนเข้าไปดำเนินการครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าคุณลุงป้อมที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยก็คืออนุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เส้นทางนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ผู้ยินยอมก็คือให้ใช้มานานแล้ว
1: ครับยินยอมให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเดินไปเดินมานะครับ
0: ค่ะแล้วเหตุการณ์ต่อไปอะคะท่านเป็นยังไงทำไมถึงมีเรื่องราวมาฟ้องร้องคดีที่ศาลปกครองคะ
1: คืออย่างนี้ครับคุณลุงป้อมเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาโต้แย้งมาว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าเขาจะให้ประชาชนเนี่ยเดินทางไปมาแต่เขาไม่เคยอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินของตัวเองเนี่ยให้กับประชาชนเนี่ยอย่างเป็นทางการนะคือใช้สัญจรไปมาหรอกโดยอ้างว่าได้ซื้อที่ดินเนี่ยมาจากเจ้าของที่ดินเดิมมาตั้งแต่ปีโน่น2550
0: ค่ะ
1: ซึ่งเจ้าของที่ดินเดิมก็ยืนยันว่าที่ดินมีสภาพเป็นเพียงคันนา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยอนุญาตหรือยินยอมให้เป็นทางสาธารณประโยชน
0: ์
1: นะรวมทั้งบริษัทที่รับประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินก็ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
0: ค่ะ
1: ก็ได้ระบุว่า ไม่มีที่ดินส่วนใดมีสภาพเป็นทางเดินหรือให้ที่ดินแปลงอื่นเนี่ยเดินผ่านเข้าออกหมายความว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นนั่นเองนะฮ
0: ะ
1: ประชาชนไม่ใช้เส้นทางนี้เพราะเป็นเส้นทางที่อ้อมไปอ้อมมาคดเคี้ยวดังนั้นลุงป้อมผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าการที่อบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้ดำเนินการจ้างให้เอกชนมาก่อสร้างถนนโดยมีแนวถนนบางส่วนนะที่เรียบคูส่งน้ำนะฮะบางส่วนเนี่ยรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคุณลุง
0: ค่ะ
1: อ้าวอย่างนี้คุณลุงก็บอกอ้าวบุกรุกที่ดินฉันนี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ยอมไม่ได้แล้วจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาและมีคำสั่งให้อบต.เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งอย่ามายุ่งกับที่ดินของฉันอีกนะ
0: ครับอบต.ได้อ้างไหมคะว่าก็เห็นว่าเส้นทางนี้เนี่ยประชาชนก็ได้เดินผ่านกันมาเป็นระยะเวลานานน่ะมันทำไมถึงผ่านตัดผ่านไม่ได้
1: อันนี้เป็นข้อโต้แย้งในคดีเลย
0: ฮะ
1: ข้อโต้แย้งกันคืออบต.เขาก็ยกขึ้นกล่าวอ้างในการต่อสู้คดีลุงป้อมเองแกก็ยกขึ้นว่าฉันไม่ได้ยินยอมนะอบต.ก็เอ๊ะก็เห็นเดินกันมานานเป็น10 ปีแล้วอันนี้เป็นข้อโต้แย้งในคดีเดี๋ยวเราจะได้เล่าโดยละเอียดกันต่อไปครับ
0: ก็คือแสดงว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วข้อเท็จจริงค่ะที่ศาลปกครองตรวจสอบมาคืออะไรคะท่านในเรื่องของคดีนี
1: ้ครับคดีนี้ข้อเท็จจริงก็ปรากฏอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตคือคุณลุงป้อมเนี่ยฟ้องว่าการก่อสร้างถนนของอบต.เนี่ยได้รุกรามเข้ามาในแนวเขตที่ดินของลุงป้อมเป็นจำนวนเยอะพอสมควรในที่ดินนี้หลายโฉนดหลายแปลง3 เมตรบ้าง2 เมตรบ้าง4 เมตรบ้างอะไรก็ตามแนวทางยาวไปหลายเมตรเลยคุณลุงก็บอกว่าลักษณะนี้มันเหมือนกับมารบกวนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคุณลุงทำให้ที่ดินตามโฉนดเนี่ยมันวัดแล้วมันหายไปนะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะนี้อบต.ควรจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณลุงพร้อมกับเอาป้ายมาปักแสดงกรรมสิทธิ
0: ์
1: ว่าที่เนี้ยที่อบต.สร้างเนี่ยแต่มันอยู่ในเขตของคุณลุงนะ
0: ค่ะ
1: เรียกค่าเสียหายมา60,000 กว่าบาทแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งไประงับหรือห้ามอบต.ไปกระทําการใดๆอันเป็นการรบกวนสิทธิในที่ดินของคุณลุง
0: ค่ะ
1: ทีนี้คดีเข้าสู่ศาลทางพิจารณาของศาลนั่นก็คือศาลเห็นว่าศาลชั้นต้นนะฮะศาลจุดของชั้นต้นเห็นว่าลักษณะเนี้ยอบต.เนี่ยไม่มีอำนาจ
0: ค่ะ
1: พอมีอำนาจก็ไม่สามารถที่ไปรบกวนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่มีในโฉนดที่ดินได
0: ้
1: จึงพิพากษาให้อบต.เนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คุณลุงป้อมนี้หมื่นกว่าบาทครับแล้วก็มีคำสั่งห้ามอบต.เนี่ยไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนสิทธิ์ในที่ดินของคุณลุงดีครับแต่ทีนี้อบต.เอาไงแพ้คดีเนี่ยยอมไม่ได
0: ้
1: สู้อีกก็จึงอุทธรณ์มาที่ศาลปกครองสูงสุดโดยอุทธรณ์ว่าในการสร้างถนนนะที่เรากันคุยกันเมื่อสักครู
0: ่
1: ที่เขายกข้อเป็นข้อโต้แย้งในการสร้างถนนนะเป็นการสร้างแนวเดิม
0: ค
1: ุณก็เดินมาประชาชนทั่วไปก็เดินมาใครๆก็ใช้สัญจรเนี่ยยังใช้ลำเลียงสิ่งของพืชผักผลไม้สินค้าทางการเกษตรเนี่ยเป็นเวลาตั้ง10 กว่าปีแล้วไม่ได้ละเมิดต่อคุณลุงสักกันหน่อยขอให้ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องเอาละทีนี้ศาลปกครองสูงสุดทำไงศาลปกครองสูงสุดก็ได้ทำการแสวงหาข้อเท็จจริงอะไรเรียบร้อยแล้วทางพิจารณาก็พบว่าทางพิพาทในคดีนี้คันนาที่กั้นอยู่ระหว่างที่ดินของลุงป้อมซ
0: ึ่
1: งเป็นผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่นาอื่นที่ทำนาอยู่ได้ด้านข้างในเนี่ยฮ
0: ะ
1: ซึ่งเจ้าของที่ดินคนเดิมคนก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้ชาวบ้านเดินผ่านเข้าออกทางพิพาทนี้ได
0: ้ค่ะ
1: เป็นทางเดินเข้าสู่ที่นาของตนเองได
0: ้ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเจ้าของที่ดินคุณก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ข้อต่อสู้ของคุณลุงป้อมนี่ก็ถูกว่าเขาไม่เคยอนุญาตใคร
0: ไม่เคยอนุญาต
1: แล้วก็ฟังข้อเท็จจริงในส่วนของเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยมีการอนุญาตเอ้ยก็ใช่แต่อย่างไรก็ตาม
0: ค่ะ
1: ที่ดินก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ
0: คุณลุง
1: คุณลุง
0: ค่ะ
1: เพราะคุณลุงไม่ได้ได้โอนหรือมอบหรือบริจาคหรือยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใดเมื่อศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงดังนี้แล้วจึงมีคำวินิจฉัยว่าการที่เจ้าของที่ดินเดิมได้อนุญาตให้ชาวบ้านที่ทำนาอยู่ด้านในเดินผ่านเข้าออกทางพิพาท ซึ่งเป็นทางที่ดินบนที่ดินของลุงป้อมเนี่ยหรือการที่ชาวบ้านได้ใช้ทางพิพาทเดินผ่านไปสู่ที่นาของตนเป็นการใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินในลักษณะพึ่งพาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอันเป็นวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนในชนบทที่ตามปกติแล้วจะใช้ที่ดินข้างเคียงเดินผ่านโดยอาศัยเป็นเกี่ยวดองเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกันหรือความคุ้นเคยใกล้ชิดกันไม่อาจถือว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินที่พิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายแต่อย่างใดเจ้าของที่ดินเดิมก็ยังไม่ได้อนุญาตไม่ได้อุทิศอย่าว่าแต่ลุงป้อมเลยลุงป้อมแกโต้แย้งมาตลอดว่าไม่ได้อุทิศเลยไม่ได้ยินยอมด้วยซ้ำเมื่อไม่ได้อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายที่จะเป็นผลให้ทางพิพาทดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304ในวงเล็บ2ลุงป้อมผู้ฟ้องคดีจึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเต็มเนื้อที่ที่ดินของตน
0: อ
1: บต.ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจตามมาตรา67วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537
0: ค่ะ
1: ที่จะก่อสร้างถนนในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณลุงป้อมผู้ฟ้องคดีได
0: ้ค่ะ
1: ดังนั้นการที่อบต.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนโดยมีแนวเขตถนนบางส่วนเข้าไปอยู่ในเขตที่ดินของลุงป้อมซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจคือไม่มีอำนาจเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะเมื่อมีอำนาจแล้วก็เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์ค่ะ
1: ทำให้อบต.ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ลุงป้อมผู้ฟ้องคดีนี้รวมทั้งห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนกรรมสิทธิ
0: ์
1: ของลุงป้อมผู้ฟ้องคดีด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่893/2559ครับผม
0: ค่ะท่านเอกนัทคะแล้วอย่างถนนที่อบต.สร้างไปแล้วบางส่วนค่ะแล้วศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ถนนส่วนนี้เนี่ยค่ะจะต้องมีการรื้อถอนทิ้งไหมคะท่าน
1: ถนนบางส่วนที่รุกล้ำไปในเขตที่ดินของ
0: คุณลุงป้อมใช่ค่ะ
1: คุณลุงป้อมก็ยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในถนนที่สร้างลุกล้ำไปอยู่ดีเท่าตามที่ระบุในโฉนดที่ดินว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณลุง
0: ค่ะ
1: แต่เนื่องจากในคดีนี้คุณลุงเขาฟ้อง
0: ค่ะ
1: เขาไม่ต้องการให้เลื้อเขาอยากจะให้เป็นถนนอย่างนี้เหมือนเดิมอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ต้องการให้แสดงให้รู้ว่าเขามีกรรมสิทธิ์ตรงนี้ห้ามใครมารบกวน1 2และขอค่าเสียหายโดยไม่ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้รื้อเพราะฉะนั้นศาลก็ไม่อาจที่จะพิพากษาเกินคำขอของคุณลุงป้อมไปได้ครับ
0: ค่ะคือถนนก็ยังอยู่เหมือนเดิมที
1: ่
0: ด
1: ิน
0: คุณลุงป้อมก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย
1: ได้เช่นเดิมครับ
0: ค่ะท่านเอกนัทครับเบิร์ตขอย้อนคำถามไปในช่วงข้อแรกนะคะที่ถามในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของอบต.ค่ะที่ท่านเอกนัทบอกว่าอบต.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญของอบต.ด้วยท่านพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าอบต.ควรจะทำอย่างไรคะก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองค่ะ
1: ครับในกรณีนี้อบต.นี้โดยหลักแล้วโดยหน้าที่ของแล้วเขามีหน้าที่ที่ต้องมีจัดให้มี
0: ค่ะ
1: และบำรุงรักษาทั้งทางน้ำทางบก
0: ค่ะ
1: คูคลองอะไรต่างๆทางบกก็คือถนนธรรมดาทั่วไปรวมทั้งถนนในหมู่บ้านหรือถนนที่เขาอยู่ในเขตพื้นที่ของตนในเขตอำนาจของตนนี้นะฮ
0: ะ
1: แม้ว่าเขาจะมีอำนาจหน้าที่ตามปฏิบัติดังกล่าวก็ตามนะ
0: ฮะ
1: แต่ก่อนที่อบต.จะดำเนินบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตามหน้าที
0: ่
1: ก็ควรที่จะต้องคำนึงและตรวจสอบสภาพพื้นที่เสียก่อนซึ่งการก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของกรรมสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: และเมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไม่ได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ใช้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ร่วมกันโดยปกติ
0: ค่ะ
1: ของคนในชุมชนในวิถีชีวิตของชนบทด้วยการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยมีลักษณะเป็นการพึ่งพาอาศัยเช่นนี้แล้วกรณีดังกล่าวก็ไม่อาจที่จะทำให้ างพิพาทเนี่ยเป็นทางสาธารณะโดยปริยายแต่อย่างใด
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าหากอบต.ได้ไปสำรวจดูก่อนไปรังวัดดูไปสอบดูแนวเขตที่ดินว่าเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
1: เมื่อพบว่าไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
0: ค่ะ
1: ที่จะมีอำนาจก่อสร้างได้ก็ไม่สามารถที่ก่อสร้างได้เพราะมันจะเป็นการรุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์ของเอกชนของเจ้าของที่ดินนั่นเองคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่อบต.จะลงมือทำอะไรนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างที่ดินหรือว่าเรื่องของการทนุบำรุงหรือจะสร้างอะไรต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมคะท่าน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ก็โดยปกติแล้วตามอบต.เขาก็จะมีกองช่างของเขาอยู่แล้วมีนายช่างคนที่จบทางด้านโยธามาอยู่แล้ว
0: อัน
1: นี้ก็ต้องมีความรู้อยู่แล้วว่าจะไปรังวัดจะไปดูก็สามารถที่จะดูแล้วก็รู้ว่าที่ดินนี้ของใครก็ไปตรวจสอบประกาศหรือแจ้งให้ชาวบ้านเขาทราบว่าเราจะดำเนินการโครงการนี้นะที่ดินที่ผ่านไปในแปลงนี้มีใครเป็นเจ้าของบ้างก็ไปสอบถามดูได้ฮะก็เอาโฉนดมาดูก
0: ็
1: รังวัดดูก็สามารถที่ตรวจสอบดูได
0: ้
1: เมื่อตรวจสอบดูได้ก็ค่อยดำเนินการคดีลักษณะนี้มีเยอะมากฮะ
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนน้อนผมไปอยู่ต่างจังหวัดที
0: ่
1: ศาลปกครองที่ขอนแก่นแถวกาฬสินธุ์ก็ดีแถวขอนแก่นก็ดีแถวมหาสารคามก็ดีมีเยอะมีทั้งอบต.ทั้งเทศบาลตำบล นี่แหละก่อสร้างลุกล้ำพื้นที่เอกชนนี่ค่อนข้างดีเยอะซึ่งแนวคำพิพากษาของศาลเราก็คือมีทั้งเพิกถอนมีทั้งหรือมีทั้งให้ใช้ทั้งนี้ก็ขึ้นกับคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีศาลก็ไม่อาจที่จะไปพิพากษาเกินคำขออย่างที่เราคุยกันเมื่อมาสักครู่
0: ค่ะค่ะท่านเอกนัทคะขออนุญาตค่ะสมมุติบางคดีศาลมีคำสั่งแล้วว่าให้รื้อถอนถนนเส้นนี้สูงสุดแล้วถึงศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนอย่างนี้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
1: ในคำขอโดยหลักแล้วคือในการที่จะสร้างถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าหากกรณีที่เขาสร้างโดยไม่มีอำนาจลักษณะคล้ายๆกับคดีนี้คือศาลสั่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เนี้ยไปกระทำการก็จะต้องไปกระทำการถ้าไม่กระทำการก็ถือว่าเป็นข้อพิพาทกันในชั้นบังคับคดีซึ่งคู่กรณีก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะร้องข
0: อ
1: ให้ศาลนะบังคับคดีได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กฎหมายบังคับคดีเราก็แก้ไขใหม่แล้วฮะถ้าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดำเนินการตามปฏิบัติตามคำสั่งศาลก
0: ็
1: จะมีโทษปรับใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่จะว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงคำขอใหม่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นอีกเรื่องนึง
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วก็ควรจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว
1: ค
0: ่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตทั้งสองฝ่ายเลย
1: ครับ
0: ค่ะท่านเอกนัทคะเบิร์ดมีข้อสงสัยค่ะว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะมีคำสั่งแล้วว่าให้อบต.เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะคะกับคุณลุงป้อมทำไมอบต.ถึงชดใช้เพียงฝ่ายเดียวคะทำไมไม่มีบริษัทที่มาร่วมก่อสร้างถนน
1: ที่เขารับจ
0: ้
1: าง
0: เส้นนี้ใช่ที่มารับจ้างทำถนนด้วยและอย่างนี้คุณลุงป้อมจะฟ้องบริษัทนี้ได้ด้วยไหม
1: คืออย่างนี้นะครับเนื่องจากบริษัทที่เข้ามารับจ้างก่อสร้างตามความต้องการของอบต.ในการที่จะดำเนินกิจกรรมทางปกครองหรือการบริการสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยอำนาจหน้าที่ของอบต.คือผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการเพียงแต่เขาอาจจะไม่มีศักยภาพที่ไปทำได้หรอกไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเจ้าหน้าที่หรือช่างหร
0: ือ
1: เงินลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำไปก่อนเนี่ยมันจะต้องอาศัยที่คนที่มีอาชีพเฉพาะที่เขาเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือมีศักยภาพนั่นก็คือเอกชนโดยทั่วๆไปเนี่ยทั้งประเทศไทยและหรือว่าทั่วโลกนะ
0: ฮะ
1: เขาก็จ้างเอกชนนะให้มาดำเนินการในลักษณะนี้มาทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างให้ดำเนินการสร้างถนนหนทางอะไรต่างเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นในการมาดำเนินการในการสร้างรับจ้างเนี่ยอำนาจหน้าที่ก็ยังเป็นของอบต.อยู
0: ่
1: หน่วยงานทางปกครองอยู
0: ่
1: เพราะนั้นคนที่จะไปกระทำคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเอกชนอย่างลุงป้อมเนี่ยก
0: ็
1: คือหน่วยงานทางปกครองเพราะ เขาทำตามสัญญาเอกชนเพราะนั้นถ้าหากกรณีนี้เป็นการถูกต้องแล้วที่ลุงป้อมเนี่ยมาฟ้องหน่วยงานทางปกครองให้รับผิดทางละเมิดโดยที่ไม่ฟ้องบริษัทเอกชนร่วมมาด้วยเพราะในคดีปกครองเนี่ยมันจะต้องเป็นการเรื่องของการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการดำเนินกิจกรรมทางปกครองหรือการบริการสาธารณะซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ลักษณะนี้อบต.ก็ไม่ได้มอบอำนาจให้เขาไปดำเนินการเข้ามาร่วมดำเนินการบริการสาธารณะเลยเพราะนั้นบริษัทเอกชนก็ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองถึงฟ้องหน่วยงานเอกชนนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากลุงป้อมติดใจว่าเอกชนเนี่ยทำเกินสัญญาเกินอำนาจหน้าที่แล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับลุงป้อมโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นเอกชนกับเอกชนพิพาทกันลุงป้อมก็นำคดีไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมได้เกิดไปทำแล้วเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไปทำแล้วไปทับไปน้ำมันหกไปทำอะไรของเขาเสียหายเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เป็นเอกชนซึ่งเกินขอบอำนาจเกินสัญญาตามที่รับจ้างอย่างเนี้ยก็ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมได้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ลักษณะนี้เป็นคดีปกครองก็ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ของลุงป้อมดังกล่าวนี
0: ้ค่ะขอบคุณค่ะท่านสำหรับคำตอบนะคะหลายๆท่านที่ฟังแล้วนะคะก็พอจะรู้ถึงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วที่วันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของคดีที่ดินนะคะท่านเอกนัทคะแล้วอย่างถ้าท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้นะคะเกิดประสบปัญหาเหตุการณ์คล้ายๆกับที่เราได้พูดมาเกี่ยวกับคดีของลุงป้อมนะคะแล้วก็ของอบต.ด้วยที่มีเรื่องมีราวกันอยู่อะค่ะอยากให้ท่านมีข้อแนะนำสำหรับใครที่กำลังจะประสบปัญหานี้อยู่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะอันดับแรกต้องทำยังไงคะท่าน
1: ครับในลักษณะการกระทำของหน่วยงานทางปกครองในลักษณะที่ไปก่อสร้างบำรุงทางไม่ว่าจะทางบกทางน้ำ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะอยู่ในอำนาจของอบต.ก็ดีเทศบาลตำบลก็ดีเทศบาลเมืองรวมทั้งอบจ.
0: ค่ะ
1: เยอะมากฮะกฎหมายเขาก็ให้ไปดำเนินการจัดให้มีและบำรุงรักษาถ้าหากไปทำแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเช่นลุงป้อมนี้นะฮะโดยหลักแล้วถ้าหากไปก่อให้เกิดความเสียหายแล้วในการที่จะมาดำเนินคดีเนี่ยเจ้าของที่ดินก็มีสิทธิ์ที่จะนำคดีมาสู่ศาลได้เลยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปยื่นเรื่องร้องเรียนไปอุทธรณ์ไปร้องทุกข์ก่อนเหมือนกับฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองประเภทอื่นๆฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีผลต่อเจ้าตัวอย่างเช่นคำสั่งไล่ออกปลดออกคำสั่งลงโทษทางวินัยเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าให้ลักษณะนี้มันมีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องไปอุทธรณ์ร้องทุกข์ก่อนแต่ถ้าลักษณะคดีประเภทนี้เจ้าหน้าที่สร้างทางรุกรั้มอบต.เทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยสร้างไม่ว่าจะทางบกทางน้ำนะฮะพอรุกรั้มเข้าไปปั๊บแล้วเฮ้มารบกวนกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้เลยทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่านับตั้งแต่วันละเมิดเนี่ยมีเวลาที่จะนำคดีมาสู่ศาลเนี่ยตามกฎหมายกำหนดว่าต้องฟ้องภายใน1ปีถ
0: ้
1: าหากพ้น1ปีแล้วแสดงว่าเจ้าของที่ดินไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรนะมันก็พ้นอายุความการฟ้องคดีแล้วทีเนี้ยมาฟ้องไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากว่าเราก็เป็นประชาชนในหมู่บ้านจะอารุ่มอร่วยอะไรกันหน่อยจะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเยียวยาหรือจะดูแลอะไรกันเนี้ยจะไปติดต่ออบต.หรือเทศบาลหรือหน่วยงานทางปกครองอะไรก่อนก็ได้ว่าเออเจ้าหน้าที่ได้สร้างถนนหนทางมาลุกล้ำเขตของเราแล้วขอให้ระงับนะขอให้เยียวยาเบื้องต้นซะก่อนแก้ไขเบื้องต้นจะไม่นำคดีมาฟ้องก็ได้ถ้าหากคุยกันได้จบกันได
0: ้
1: ฝ่ายคุณลุงฝ่ายประชาชนก็มีความสุขก็ไม่ต้องไปพิพาทกับหน่วยงานของรัฐก็ไม่ต้องมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลแต่ถ้าคุยกันแล้วไม่ได้ระมัดระวังนะฮ
0: ะ
1: อย่าให้เกินอายุความการฟ้องคดีเพราะคดีประเภทนี้กฎหมายไม่กำหนดว่าจะต้องไปคุยกันก่อนไม่ต้องไปร้องทุกข์กันก่อนกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้นะฮะ
0: ไม่ได้นับอย่างนั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฟ้องคดีได้เลยนับตั้งแต่วันละเมิดและอย่าให้พ้น1ปีถ้าพ้น1ปีแล้วจบเลย
0: ฟ้องไม่ได้
1: ฟ้องไม่ได้ครับลักษณะนี้ครับ
0: ค่ะทุกท่านค่ะได้ฟังคดีปกครองนะคะซึ่งเป็นคดีตัวอย่างที่ท่านเอกนัทได้นำมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็พอที่จะทราบกันแล้วว่าการ การที่เราจะกระทำการใดๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะลงมือกระทำนะคะอย่างเช่นการที่เจ้าของที่ดินนำที่ดินของตัวเองเนี่ยมาเป็นทางร่วมใช้ประโยชน์กันนะคะอย่างถนนหนทางที่จะใช้เส้นทางการจราจรตัดผ่านไปมากันนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นชีวิตของการอยู่รวมกันของคนในชนบทค่ะเป็นการพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะแต่เมื่อไรนะคะที่มีหน่วยงานของรัฐนะคะหรือว่ามีบุคคลอื่นที่จะเข้ามาถือครองหรือว่าจะมาทำประโยชน์ใดนะคะกับถนนเส้นนี้ยังไงนะคะต้องหาข้อมูลก่อนนะคะศึกษาข้อมูลสักนิดนึงว่าถนนหนทางเส้นนี้เป็นของใครนะคะแล้วเราสามารถที่จะลงมือกระทำการอะไรได้หรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากันถึงขั้นฟ้องร้องขึ้นศาลปกครองนะคะถ้ายังไงนะคะเบิร์ก็อยากให้ใครนะคะที่กำลังประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุยกันก่อนนะคะพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะเบิร์ดเชื่อว่าทุกอย่างนะคะมีทางออกมีทางแก้แน่นอนค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางในการรักษาสิทธิการครอบครองที่ดินของตนเองไว้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านเอกนาถจินเสนท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะรวมถึงนะคะท่านยังดำรงตำแหน่งท่านรองโฆษกศาลปกครองอีกด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านเอกนาถมากๆขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองนะคะหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355นะคะในวันและเวลาราชการค่ะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นฟ้องคดีได้ค่ะที่ www.admincourt.go.th ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งจะ10จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดเสนาธิคมเสนาธิคม1แล้วรามอินทรา5บนจุดที่84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือบางลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตมป์ไป
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนส สำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
11: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
9: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
12: นายสรวุ

0: าลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ใครต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดฆ่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนั

0: ถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซม และเวลา 11:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญ
3: าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
4: ฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
5: ตรวจทางการใช้อำนาจ
6: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจะนำเรื่องราวขององค์ความรู้นะคะซึ่งเป็นภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนกันนะคะกับการที่เราสามารถที่จะมีการใช้งานของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเป็นตัวกลางในการยื่นเรื่องเพื่อส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้มาคุยกันนะคะเกี่ยวกับความรู้ตรงนี้กับวิทยากรของเราค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและคดี2สำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเราอยู่กับผอ.ไพศาลจังวัฒนกุลนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพลครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ค่ะภารกิจหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เรารู้จักกันนะคะก็คือการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งมาจากประชาชนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าภารกิจที่น่าสนใจก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญกับผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเชื่อมโยงกันซึ่งตรงนี้อยากให้ผอ.ไพศาลช่วยอธิบายสักนิดนึงนะคะถึงภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับงานของศาลรัฐธรรมนูญนะคะ
1: ยินดีครับวันนี้เราจะพูดกันถึงกรณีที่ว่าการยื่นคำร้องของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำ3สิ่งที่ควรรู้ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือรัฐธรรมนูญอย่างที่2ศาลรัฐธรรมนูญนะครับอย่างที่3ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างแรกนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยตามความเข้าใจของทุกคนนะครับผมก็คือจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายอื่นเนี่ยจะมาขัดหรือแย้งไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเสริมนะครับผมว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยคือจะเป็นการกำหนดแบบของรัฐว่าจะเป็นลักษณะใดซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังได้กำหนดโครงสร้างอำนาจของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอำนาจคือจะเป็นอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการซึ่งก็จะใช้อำนาจต่างๆเนี่ยนะครับผ่านทางรัฐบาลรัฐสภาและก็ศาลนอกจากนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังกำหนดในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยและเรื่องหน้าที่ของรัฐเอาไว้ด้วยนะครับผมที่เน้นนะครับก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยคือตรงนี้ก็จะมาเชื่อมโยงกับหัวข้อที่เราจะพูดถึงต่อมานะครับในสิ่งที่2ที่เกี่ยวข้องที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือศาลสูงที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นองค์กรตุลาการที่มีอำนาจและก็หน้าที่เนี่ยแตกต่างจากศาลที่เรารู้จักทั่วไปนะครับถ้าเป็นศาลยุติธรรมเนี่ยทางคุณโฟหรือทางคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะครับผมในกรณีของศาลแพ่งก็ดีศาลอาญาก็ดีนะครับเวลามีคดีความพิพาทกันก็จะไปศาลแพ่งศาลอาญาซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าการที่จะนำคดีมาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะแตกต่างนะครับผมแล้วก็กล่าวคือนะครับในที่เนี้ยตัวศาลรุ่นเนี่ยก็จะมีหน้าที่และอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับก็ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยของในส่วนของกฎหมายก็ดีนะครับในส่วนของร่างกฎหมายก็ดีและในส่วนของการกระทำก็ดีนะครับอาจจะพอสรุปได้ว่านะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือองค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นสิ่งที่3ที่เราจะพูดกันนะครับก็จะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับมีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรายการนี้เป็นประจำก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตเท้าความเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นองค์กรสากลนะครับมีต้นแบบมาจากประเทศสวีเดนแล้วก็เน้นในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตั้งแต่เรื่องเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ไหลนะครับไฟฟ้าดับถนนไม่ดีซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องเรียนเข้ามาที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประจำแล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียนได้นะครับจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่ดินของเอกชนที่มันทับซ้อนกับที่ดินรัฐตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ดำเนินการเนี่ยมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนด้วยนะครับ ่อมาที่จะมาเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือรัฐมนูลเนี่ยก็ยังได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการเนี่ยมีหน้าที่ในการเสนอเลื่อนต่อศาลรัฐมนูลอีกด้วยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนะครับทีนี้ผมตามที่ได้นำเรียนนะครับผมว่ามี3ส่วนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนูลศาลรัฐมนูลแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปก็จะพูดถึงในส่วนของการยื่นคำร้องศาลรัฐมนูลนะครับแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับก็คือว่าเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อความเข้าใจว่าศาลรัฐมนูลเนี่ยมันก็จะมีคดีต่างๆที่เราคิดว่าเป็นคดีสำคัญที่อยากจะมาอธิบายให้ทางคุณโฟนเองก็ดีนะครับหรือว่าทางท่านผู้ฟังเองก็ดีเนี่ยนะครับผมได้เห็นตัวอย่างคดีสำคัญเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นถ้าคดีเกี่ยวกับการเมืองนะครับก็ไม่จะเป็นคดีชิมไปบ่นไปอันนี้ถ้าทางคุณฟวนทางคุณผู้ฟังจำได้ก็จะเป็นกรณีของทางคุณสมัครนะครับสุนทรเวชนะครับที่ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปกรณีที่เป็นลูกจ้างเอกชนไปทำรายการอาหารชิมไปบ่นไปเมื่อประมาณปี2551นะครับผม
0: ค่ะ
1: หรือคดีการเมืองที่เกี่ยวกับคดียุบพรรคการเมืองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกรณีของพรรคไทยรักไทยจากกรณีจ้างพรรคเล็กลงสมัครเลือกตั้งในปี2549นะครับพรรคพลังประชาชนจากการซื้อการเลือกตั้งเมื่อปี250นะครับผมรวมถึงพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเร็วๆนี้เองนะครับผมเมื่อปี2563นะครับก็จากการที่มีกรณีปล่อยเงินกู้นะครับผมในส่วนของทางคุณธนาธรนะครับที่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับผมอันนี้ก็สังเกตได้ว่าสามรุ่นเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีการพิจารณาคดีอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับผมก็คือคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับผมตรงนี้ก็อยากจะมาพูดให้กับทางคุณโฟนก็ดีหรือว่าทางคุณผู้ฟังก็ดีเนี่ยนะครับได้ลองเห็นเป็นตัวอย่างกันนะครับผมก็จะขออนุญาตยกขึ้นมาอธิบายได้นะครับผมเป็นคดีค่อยๆขยับใกล้ๆตัวพวกเราขึ้นมานะครับตัวอย่างแรกนะครับก็เป็นครับผมครับตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นคดีการบังคับนะครับผมให้รับค่าเวรคืนนะครับภายใน10ปีนะครับหากไม่มารับเงินนะครับก็จะให้เงินนั้นน่ะตกเป็นของแผ่นดินนะครับอันนี้ผมขยายความนะครับผมก็จะเป็นกรณีของพระราชบัญญัติการเวรคืนนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเนี่ยต้องร้องขอรับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลา10ปีนะครับตั้งแต่วันที่ได้มีการวางเงินนะครับก็หากไม่ได้มีการภายในระยะกำหนดดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผลให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีความไม่เป็นธรรมอยู่นะครับศาลรัฐมนูลเนี่ยก็ได้วิจัยในคดีนี้นะครับผมว่าการที่บทบัญญัติเนี้ยยึดถือเพียงแค่ความสะดวกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวรคืนและไม่ได้คำนึงถึงกรณีที่ผู้ที่รับเงินค่าทดแทนเนี่ยอาจมีเหตุขัดข้องนะครับผมในการแสดงสิทธิของตนหรือมีกรณีที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ของตนได้ตามกำหนดนะครับตัวดีอย่างเงี้ยรัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่เป็นตามแม่แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวรคืนเพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายนะครับผมดังนั้นเนี่ยบทบัญญัติดังกล่าวนะครับผมก็จึงเป็นการริดรอนสิทธิ์ของผู้ที่ถูกเวรคืนเพิ่มเติมไปนะครับก็เป็นบทบัญญัติที่มันขัดต่อหลักนิติธรรมขัดแย้งต่อรัฐมนูลนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับผมอย่างงี้เดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตเล่ายาวไปเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ต่อเนื่องไปเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ครับผมก็จะมีคดีต่อมานะครับก็ใกล้ตัวเราบิ๊กนะครับก็จะเป็นคดีคนพิการเนี่ยสมัครสอบเป็นผู้พิพากษานะครับผมกรณีเนี้ยก็มีคนพิการนะครับคือลักษณะคือท่านอาจจะขาดรีดนะครับผมก็ไปสมัครเป็นทางเป็นผู้พิพากษานะครับผมแต่ทางทางคณะกรรมการตุลาการนะครับผมทางกตเนี่ยก็เห็นว่าจะไม่ผ่านคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ก็คือมองว่ามีกายหรือจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการนะครับซึ่งตรงเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะครับผมว่าผู้รักษาเนี่ยทำหน้าที่ในการให้ความเป็นธรรมนะครับแก่คู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการพิจารณาข้อสาอัตคดีความพิการเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษานะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยการที่พระราชบัญญัติระเบียบใช้การฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยกำหนดให้มีคุณสมบัติรักษาห้ามขึ้นตามที่กล่าวเนี่ยนะครับผมมันก็จึงเป็นการขัดต่อสิทธิของคนพิการในการเข้าทำงานเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลไม่เป็นธรรมนะครับเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการก็เป็นกรณีที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองนะครับผมก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มใกล้ตัวเราเข้ามาขึ้นนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็เห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของคดีหญิงที่มีสามีนะครับผมแต่ถูกบังคับให้ใช้นามสกุลของสามีนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดิมนิดนึงนะครับผมก็คือผู้หญิงเนี่ยเมื่อจดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับในตามกฎหมายแต่ก่อนเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีนะครับถ้าอยากจะใช้นามสกุลเดิมเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่งไปที่ศาลนูนนะครับก็จะเป็นศาลนูนก็วินิจฉัยว่าตัวพระราชบัญญัติชื่อบุคคลนะครับในส่วนเนี้ยเป็นการริดรอนสิทธิ์ในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามีทำให้ชายและหญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดความไม่เสมอภาคกันในทางกฎหมายด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญผมอย่างดังกล่าวก็เป็นการใช้บังคับไม่ได้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับ3คดีเนี้ยก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนของเรานะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะ2คดีหลังเนี่ยเป็นการที่ไปเสนอเรื่องต่อศาลนู่นเนี่ยโดยผ่านทางคู่เดินการแผ่นดินนะครับผมนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมที่อธิบายให้ฟังว่ามันจะมีคดีที่ทางศาลนู่นเนี่ยพิจารณาพิพากษานะครับผมที่มีความเกี่ยวพันกับประชาชนทั่วไปนะครับผมเป็นเรื่องของคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ตามที่ได้เกินอธิบายขึ้นไปนะครับผมทีนี้คุณโฟนกับทางคุณผู้ฟังก็น่าจะพอเห็นตัวละคร
0: ค่ะ
1: ที่เกี่ยวข้องนะครับผม
0: คุณผู้ฟังคะเราคุยกันวันนี้เราคุยกันเรื่องของการยื่นคำร้องของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีความเชื่อมโยงกันแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญมีวิธีการยังไงแล้วต้องดำเนินการยังไงบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: ทีนี้ในส่วนของการยื่นคำร้องต่อศาลนูนนะครับผมตรงเนี้ยโดยหลักการนะครับโดยหลักการเนี่ยรัฐนูนเนี่ยจะไม่ได้ให้สิทธิบุคคลหรือประชาชนทั่วไปนะครับในการยื่นคำร้องต่อศาลนูนโดยตรงนะครับจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องเนี่ยต่อผู้ดำเนินการเสร็จก่อนนะครับแล้วผู้ดำเนินการเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบรัฐนูนก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนูนต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นหลักการเลยที่ทำให้ทางผู้ดำเนินการเนี่ยมาเกี่ยวพันกับในส่วนของการยื่นเรื่องต่อศาลนูนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการยื่นเรื่องต่อศาลนูนนะครับจะมีแบ่งเป็น3ช่องทาง3ประเภทนะครับเมื่อต้นเนี่ยผมขออนุญาตให้เป็นตัวเลข3ตัวนะครับผมให้ทางคุณโฟนแล้วก็ทางคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะขออนุญาตให้จำไว้นิดนึงนะครับผมตัวเลขแรกนะครับก็จะเป็นตัวเลข231นะครับผม231หรือว่าตาลับนูนมาตา231นะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขแรกนะครับตัวเลขที่2เนี่ยก็จะเป็นรัฐนูนมาตรา213นะครับครับตัวเลขที่2รัฐนูนมาตรา213นะครับส่วนตัวเลขสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขรัฐนูนมาตรา51นะครับผมทีนี้3ช่องทาง3ตัวเลขเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับผมเริ่มที่ตัวเลขแรกนะครับ231นะครับผมก็คือเป็นกรณีที่เราเนี่ยอยากจะร้องเรียนว่าตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับ บทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยธรรมนูญนะครับบทบัญญัติแห่งกฎหมายเนี้ยก็หมายถึงตัวพระราชบัญญัติก็คือเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเป็นการออกกฎหมายโดยผ่านรัฐสภานะครับทางสวสสเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยได้ออกกฎหมายตัวนี้มาก็ดึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่จะมาบังคับกับประชาชนได้เนี่ยก็จะต้องออกโดยอาศัยอำนาจจากประชาชนนะครับผมตรงนี้เป็นหลักนะครับโดยในส่วนของช่องทางแรกนะครับผมตามรัฐธรรมนูญมาตรา231นะครับโดยผู้ที่ร้องเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมก่อนนะครับผมแล้วก็วัตถุแห่งการพิจารณาเนี่ยก็จะต้องเป็นบทบัญญัติกฎหมายหรือว่าก็คือตัวพระราชบัญญัตินะครับต่อมาก็ต้องอ้างว่าในส่วนของพระราชบัญญัติตัวเนี้ยนะครับมันมีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในส่วนไหนมาตราใดนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนและระยะเวลาเนี่ยนะครับก็จะยื่นต่อผู้ตรวจคนดินนะครับโดยที่ในเรื่องเนี้ยก็จะไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับผมสรุปง่ายๆนะครับในส่วนของช่องทางแรกมาตรา231เนี่ยนะครับผมก็เป็นเรื่องกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางแรกที่จะขอยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับต่อมานะครับตัวเลขที่2นะครับก็คือตัวเลข213สลับกันนิดนึงนะครับผม213เนี่ยหมายความว่าก็เป็นกรณีที่ว่าบุคคลถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ก่อนอื่นอธิบายก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคุ้มครองเราในส่วนของสิทธิและเสรีภาพอย่างไรบ้างก็จะมีเรื่องของหลักความเสมอภาคนะครับก็คือห้ามไม่มีการเลือกปฏิบัติสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการที่เราจะถูกจับเนี่ยต้องมีหมายศาลนะครับผมต้องมีเหตุตามกฎหมายนะครับถึงจะจับได้นะครับหรือว่าการที่เราจะถูกมีเสรีภาพคือเรามีเสรีภาพในเคหสถานในบ้านของเรานะครับผมการที่จะมาค้นบ้านเราได้เนี่ยก็ต้องมีหมายศาลนะครับหรือต้องมีเหตุตามกฎหมายนะครับผมรวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมอย่างสงบอันเนี้ยรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะครับแล้วก็คุ้มครองเราไว้นะครับผมทีนี้ต่อมาดูนะครับถ้าเกิดว่าเราถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยตรงนะครับได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้นต่อมานะครับในส่วนการพิจารณาเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเป็นการกระทำของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับขยายความนิดนึงครับการกระทำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกฎระเบียบคำสั่งหรือการกระทำทางกายภาพการทำทางกายภาพก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ว่าเจ้าที่เนี่ยเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างไว้ชัดเจนแล้วอาคารเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะไม่ปลอดภัยก็เขามีอำนาจที่จะมารื้อถอนออกไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมของการกระทำทางกายภาพนะครับต่อมานะครับในส่วนของขั้นตอนระยะเวลาที่ทางประชาชนทั่วไปนะครับผมที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้เนี่ยนะครับผมจะยื่นเข้ามาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะต้องยื่นคำร้องต่อผู้ดำเนินการก่อนนะครับภายใน90วันนะครับตั้งแต่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนะครับผมเมื่อทางผู้ดำเนินการเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วนะครับผมจะต้องดำเนินการภายใน60วันนะครับผมเพื่อพิจารณาว่า เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือเปล่านะครับถ้าเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพก็ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับผมแต่กรณีเนี้ยก็มีความพิเศษเหมือนกันนะครับผมในเคสเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ดำเนินเนี่ยเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือครบกำหนดระยะ60วันแล้วเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้มีการพิจารณานะครับทางรัฐธรรมนูญเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยก็ให้สิทธิพิเศษนะครับผมที่ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพเนี่ยสามารถจะไปยื่นโดยตรงต่อสารนูนได้โดยตรงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยื่นภายในระยะเวลา90วันนะครับผมนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นจากผู้ตรวจการแผ่นดินต่อมานะครับตัวเลขที่3ที่ผมฝากไว้นะครับ51นะครับผมมาตรา51อันเนี้ยจะเป็นกรณีประชาชนหรือชุมชนนะครับฟ้องหน่วยงานของรัฐนะครับผมเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญนะครับผมที่กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเริ่มต้นมาดูกันก่อนนะครับผมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดหน้าที่ของรัฐไว้ว่ายังไงยกตัวอย่างนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะกำหนดที่บอกไว้ว่าในส่วนของรัฐเนี่ยต้องดูแลนะครับผมให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับรัฐเนี่ยต้องจัดให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างน้อยเนี่ย เป็นเวลา12ปีโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยต้องดำเนินการให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงนะครับผมรัฐเนี่ยต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงดูแลไม่มีการเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างของหน้าที่ของรัฐนะครับผมถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยหรือชุมชนเนี่ยเห็นว่าตนเองหรือพื้นที่ของตนเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัตินะครับผมจากหน้าที่ของรัฐที่ต้องกระทำเนี่ยก็มีสิทธินะครับที่จะมาฟ้องต่อทางศาลปกครองได้นะครับผมเพียงแต่ว่าเนี่ยขั้นตอนเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงนะครับคือขั้นตอนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยบุคคลหรือชุมชนเนี่ยครับต้องร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการก่อนนะครับถ้าเกิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ดำเนินการนะครับผมต่อมาแล้วเนี่ยบุคคลหรือชุมชนต่างๆเนี่ยก็จึงมายื่นคำร้องต่อผู้ดูแลกรรมดินนะครับผมเมื่อยื่นคำร้องต่อผู้ดูแลกรรมดินแล้วเนี่ยนะครับก็ผู้ดูแลกรรมดินเนี่ยเห็นว่าตัวนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนจริงก็เสนอต่อครม.หรือคณะรัฐมนตรีให้พิจารณานะครับผมเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะมีข้อสั่งการนะครับถ้าบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้มีการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามนูนนะครับผมตรงเนี้ยก็บุคคลหรือชุมชนก็สามารถยื่นนะครับผมต่อศาลรัฐมนูนได้นะครับผมโดยศาลรัฐมนูนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาให้เราเสร็จนะครับภายใน10วันนะครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตสรุปตรงนี้นะครับผม3ช่องทางที่ผมพูดถึงไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข231นะครับกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีหมายความชอบเรื่องดูนะครับผมตัวเลขที่2213บุคคลถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่หนุนคุ้มครองไว้นะครับตัวเลขที่3มาตรา51นะครับก็คือว่าประชาชนหรือชุมชนเนี่ยฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญนะครับผมที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่กำหนดไว้นะครับผมซึ่งทั้ง3เรื่อง3กรณีประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะยื่นโดยตรงได้เลยนะครับผมต่อทางศาลนูญจำเป็นที่ต้องมายื่นต่อผู้ดำเนินก่อนนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อกรณีที่เราหรือบุคคลทั่วไปเสนอไปเนี่ยนะครับผมต้องการให้รัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายสูงของประเทศเนี่ยนะครับผมได้คุ้มครองเรานะครับผมในส่วนของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดได้บัญญัติไว้นะครับผมก็มี3ช่องทางที่เราจะอาศัยสิทธิตรงเนี้ยที่จะไปฟ้องต่อทางศาลนูญได้นะครับเพียงว่าเราจะต้องไปยื่นต่อผู้ดำเนินต่อนะครับผมดังนั้นผมก็จึงอยากจะอธิบายขั้นตอนแต่ละประเภทให้ทางทุกท่านได้มีความเข้าใจนี้เพื่อที่ว่าจะได้ใช้สิทธิได้ถูกต้องแล้วก็เป็นการรักษาสิทธิของตัวเองตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้นะครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้ที่เรานำมาฝากกันนะคะกับผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนประจำวันนี้ดิฉันเชื่อว่าต่อไปคุณผู้ฟังก็จะเริ่มเข้าใจและถึงความเชื่อมโยงระหว่างศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่าเราต้องดำเนินการยังไงวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะวิทยากรของเรานะคะผอ.ไพศาลจังวัฒนกุลผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและคดี2สำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินเหรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมสายด่วน1676ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการร้องเรียนในวันและเวลาราชการและรับฟังข้อมูลรวมทั้งฝากข้อความเสียงได้24ชั่วโมง365วันโทรฟรีทั่วประเทศทางโมบายแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินwww.ombudsman.go.th ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์มายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4 กรุงเทพ10210หรือตู้ปน333ปนฝศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ10215ร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศร้องเรียนผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ออกหน่วยลงพื้นที่นอกที่ทำการหรือกับรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานทั้งนี้โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนต่างๆทั้งในสกู๊ปวิดิทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุใน YouTube Podcast Facebook TikTok พิมพ์ผู้ตรวจการแผ่นดินและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นหรือเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ID @ombudsmanหรือติดตามผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านทั่วประเทศหรือสแกน QR Code บนบัตรสพพ.คลายทุกข์เพื่อเข้าถึงการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและเชื่อมโยงข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินง่ายสะดวกรวดเร็วในบัตรเดียว
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิ์ร้องเรียนไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินต์ชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินต์ชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินต์ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5รัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียนสองส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว่าปีหนึ่งเรามีเป้าว่าจะดูปัญหาหลักๆที่จะแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับผมว่าอันนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงได
7: ้พัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระ บายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจส ช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปกิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาท

0: ธนาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม1

หัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย1-3คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ส่วนประเภททีมหญิง

0: รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16:00 นก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19:30 นและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16:00 นที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านิดคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
1: AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้นภายใน4ปีเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นลดมลพิษดูดซับกลิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AISจึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายของผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน4ปีซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที่ได้แก่สวนวชิระเบญจทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3โรงกำจัดขยะหนองแขมพื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงานเขตพญาไทสำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานครอีก 50,000 ต้น10สายพันธุ์ประกอบด้วยต้นมะฮอกกานีต้นแคนาต้นยางนาต้นประดู่บ้านต้นกระถินพาต้นกฤษณาต้นมะค่าโมงต้นกระโดนต้นกระประพึกและต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นต้นกล้าไม้ที่เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเขตหนองจอกจากโครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูกสู่ล้านต้นโดยจะนำไปปลูกในพื้นที่จัดสรรของกรุงเทพมหานครที่โรงกำจัดขยะหนองแขมและที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดมลพิษดูดซับกลิ่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบสำหรับการร่วมมือกับก

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: อไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานน
0: อกอ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆที่โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอา้งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรับชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอาหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: อ่ะไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: สี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟัง4ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วน2ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอตึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทานฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาถใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เออเก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: อ่ะแล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆขี้โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
2: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เอ๊หลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.